0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ในส่วนของ200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700 บาทรวมกับ300 บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน60/40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน60/40ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47 ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกัน

0: ั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
2: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
0: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้ในเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสุดชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเชรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี๋ยวมือ2วณิชพลเชรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญจิตอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกำมนราดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4 ในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้ว ควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุ จะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
17: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
18: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะครับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
17: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
18: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสต.นะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
17: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
18: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
17: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
18: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายาม ัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่สามคือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไปดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
17: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
18: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
17: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
19: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
20: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
21: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้ง พื้นที่เพาะปลูกนาปลังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
20: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
2: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
20: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปกเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
5: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี่เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
3: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
6: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่า80%ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียง6-7%คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่า70-80%แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ
22: นี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากแหลมฉบังเราไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
6: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 มีนาคม 2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
7: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกและซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
6: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
23: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
9: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อม ก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
10: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: เก้าสิบแปดจุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษา

0: ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติ

0: โสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
9: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร075-850-111 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจะถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนรอคอยคำตอบนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายเอกนิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะแล้วก็อนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งจะประกอบด้วยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการนะคะให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีทิศทางไหนบ้างนะคะอันส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและก็ผู้ประกอบการนะคะผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมนะคะภายใต้แผนงานหรือว่าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569 โดยในระยะสั้นหากไม่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจะส่งผลให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเดิมจะส่งผลให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยลดลงค่ะแล้วก็อาจก่อให้เกิดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวในอัตราที่ต่ำมากนะคะควบคู่กับอัตราเงินเฟ้อนะคะที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประดับขอไปค่ะประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าสักครู่นะคุณผู้ฟังนะคะพักนะคะเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะอันแรกค่ะโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมค่ะนะคะโดยโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินนะคะจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงจากสถานการณ์วิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิมได้รับวงเงินจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะแล้วก็ได้เพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้นะคะ2ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อแล้วก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีทิศทางไหนโดยบรรเทาภาระค่า
้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมค่ะเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลานะคะระยะเวลาโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ฟังให้ดีนะสำหรับใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่เดิมนะคะการยืนยันสิทธินะคะการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะมากดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ค่ะการยืนยันสิทธิ์ผู้ประกอบการนะคะ เปิดให้ผู้ประกอบการที่เข้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะมากดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะส่วนการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเนี่ยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง30พฤศจิกายน2519ค่ะโดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะหรือผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่เดิมก็คืออยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ปี69ทั้งกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะวันที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์นะคะหรือว่าถูกเรียกเงินคืนนะคะในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส2เฟส3นะคะแล้วก็เฟส4เฟส5นะคะแล้วก็โครงการคนละครึ่งเอาเข้าไปค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือส่วนการอุดหนุนของรัฐเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะ60-40เหมือนเดิมวันละ200บาทเหมือนเดิมนะคะได้คนละ 1,000 บาทแต่ว่า 1,000 บาทเนี้ยเราใช้ได้2เดือนนะคะก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนอาจจะไม่ต้องรีบใช้มากก็ได้นะคะก็คือสามารถใช้ได้เหมือนเดิมค่ะหลักเกณฑ์เหมือนเดิมหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็คือท่านก็ไปใช้นะคะได้2เดือนนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือสามารถใช้ได้2เดือนแค่นั้นเลยนะคะก็นี่คือเรื่องราวของโครงการนะคะไทยช่วยไทยplus นะคะเพิ่มเติมใช้คําว่าเพิ่มเติมด้วยนะที่เราจะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์อย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1นะคะ1ตุลาคมกันด้วยนะคะวันนี้สภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังเพราะไม่สบายจริงๆแล้ววันนี้นะคะ แต่ว่าอยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะต้องเตือนกันในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เตือนแล้วนะในช่วงวันที่23นะคะจนถึงวันที่27นะคะก็จะมีเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศแล้วก็มีเรื่องของพายุคลื่นลมไม่ใช่พายุขออภัยใช้คำผิดเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะในทะเลกันด้วยนะคะยังไงใครที่จะต้องเดินทางทางเรือนะคะถ้าเกิดว่าเขาเตือนนะคะถ้าเขาเตือนไม่ให้ออกนะคะก็อย่าออกนะคะแล้วก็ดูประกาศจากกรมเจ้าท่าของสาขากระบี่ด้วยนะคะว่าเรือขนาดไหนสามารถออกทะเลได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงกันก่อนไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ในที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจครับถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพรำยิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์

0: ประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
2: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
3: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าว 13:00 น.รายการทั่วทิศถิ่นไทย 14:00 น.ถ่ายทอดข่าว

0: จากนั้นรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน 15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อรายการรอบวันทันข่าว 15:30 นรายการส่งเสริมศิลปินเพื่อนบ้าน 16:00 นถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18:00 นหลังจากเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19:00 นถ่ายทอดข่าว19:30 นรายการมองอันดามัน20:00 นถ่ายทอดข่าว20:30 นรายการสารวรรณกรรม21:00 นถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22:00 นถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23:00 นถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24:00 นยุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: การทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาเจอกันในยามเช้าตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังแดดออกได้ประมาณ 1-2 วันอยู่ๆฝนก็มาอีกแล้วนะคะยังเตรียมตัวไม่ทันเลยเสื้อผ้าก็ยังซักไม่เสร็จเลยนะคะเอาเป็นว่าทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้อยู่นะคะ9 นาฬิกาปุ๊บก็มีนัดการหลังจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าอาทิตย์หนึ่งก็มาเจอกับนายนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะในวันพุธวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็มาเจอกันค่ะโอ้โหวันนี้แบบตื่นเช้ามาแล้วติดตามข่าวเลื่อนแบบฟีดข่าวในโซเชียลมีเดียข่าวเยอะมากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังที่ต้องติดตามกันเนาะ

ไหนจะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลค่ะตอนนี้พยายามเลื่อนดูฟีดหน้าโซเชียลมีเดียอยู่ว่ามีอัปเดตผลการแข่งขันมาหรือยังเพราะว่าติดตามแต่เมื่อวานเนาะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าใครที่รู้ข่าวก่อนนัดนะก็สามารถพิมพ์ทักทายบอกกันเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะที่ไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยเช่นกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะคะ2026ที่ตอนนี้เนี่ยก็ทยอยแข่งขันไปหลายแมตช์การแข่งขันแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นข่าวดีค่ะทีมลูกยางของสาวไทยนะคะนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะก็เมื่อวานนี้เอาชนะเกาหลีไปค่ะ3-0เซตใช่ไหมถ้าจำผลคะแนนไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดพลาดนะคุณผู้ฟังก็ประมาณนั้นค่ะเอาเป็นว่าร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยละกันวันนี้มีการแข่งขันหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งยกน้ำหนักเนาะแล้วก็มีทั้งแบดมินตันค่ะแล้วก็มีฟุตบอลแล้วก็ฟุตบอลชายนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตต่างๆเนาะอีกเยอะแยะมากมายเลยจำแมตช์การแข่งขันไม่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยสามารถร่วมส่งกำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยกันได้ซึ่งจะแข่งขันไปจนถึงวันที่4 ตุลาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามสภาพอากาศกันก่อนไหมคะก็มีประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะเรื่องของเพจที่มีการรายงานอากาศต่างๆนานาคุณผู้ฟังน่าจะได้ติดตามจากสำนักข่าวหลักอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างดีกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการแจ้งเตือน40กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยให้รับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ก็ค่อนข้างเบาบางนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางค่ะ 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ 70% ของพื้นที่นะคะโอ้โหวันนี้อ่าวไทยหนักนะคะปกติแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันแต่ว่าวันนี้เยอะกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 70% ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะใครจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ลองตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่นั้นก่อนก็ยังดีนะคะเราจะได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ได้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะฝนตกหนักแล้วทำให้เราแบบเห็นภาพปรากฏภาพนะคะในพื้นที่ระยองนะถ้าจำไม่แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วก็ขึ้นมาท่วมผิวการจราจรท่วมสูงมากคุณผู้ฟังท่วมรถไปครึ่งคันนะคะอันนี้ก็ติดตามภาพข่าวเมื่อเช้านี้นะคะนำมาอัปเดตการส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้มาดูข่าวสารกันสักหน่อยดีกว่าค่ะข่าวสารวันนี้เนี่ยก็หลากหลายประเด็นข่าวก็เยอะเหลือเกินนะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามเนาะเรื่องราวของแมตช์การแข่งขันแล้วก็การส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยหรือว่าคนไทยทุกคนเนาะที่ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีไหนก็แล้วแต่คือส่งกำลังใจให้รัวๆจริงๆค่ะรวมถึงส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยในยามเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารเยอะมากคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะก็เป็นประเด็นที่ตั้งใจนำมาแล้วแหละเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสจะมาอัปเดตกันหลายคนยังงงอยู่นะรายละเอียดที่อ่านก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอ๊ะสรุปเดือนนี้สรุปเฟส2เนี่ยคนเก่าจะได้ไหมคนใหม่จะมีสิทธิ์ลงหรือเปล่าหรือจะลงทะเบียนวันไหนอะไรยังไงนะคะมาติดตามประเด็นนี้กันก่อนเลยแล้วกันค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในเฟสที่2นะคะก็มีการเคาะออกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็ทวงถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะยังไงคะจะมีหรือเปล่าเคาะออกมาแล้วนะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยว่าตามที่มีการเสนอไปเนี่ยให้ขยายไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
นำมาช่วยต่อยอดในโครงการนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะหลักๆ ก็จะครอบคลุม2โครงการคุณผู้ฟังโครงการแรกก็คือโครงการการเพิ่มเงินในวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะก็ยังสามารถได้รับได้เหมือนเดิมค่ะที่มีการเพิ่มเติมเงินให้700บาทจากเดิมเนี่ยได้อยู่300บาทนะคะก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็จะต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราใช้จ่ายกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะจากเดิมเนี่ย4เดือนซึ่งสิ้นสุดเดือนกันยายนนะคะตอนนี้ก็เคาะออกมาแล้วเรียบร้อยว่าจะมีการต่อในเฟสที่2อีก2เดือนค่ะแต่ในเฟสที่2นี้จะได้เพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนั่นหมายความว่าเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเขาจะโอนให้เรารวดเดียว 1,000 บาทคุณสามารถใช้จ่ายเวลาไหนก็ได้นะคะใน2ภายใน2เดือนนี้นะคะไม่ใช่ว่าเดือนละ 1,000 นะบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเดือนละ 1,000 เหมือนกับรอบที่ผ่านมานี่หรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะโอนให้ 1,000 แต่ว่าคุณสามารถใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนรายละเอียดของการใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ60 40เหมือนเดิมรัฐจ่ายให้60เราออกเอง 40% นะคะแล้วก็รัฐจะช่วยสนับสนุนให้ต่อวันเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อวันค่ะแล้วก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ค่ะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างไรรู้ไหมคะคนที่เคยอยู่ในโครงการเฟสแรกอยู่แล้วที่กำลังใช้จ่ายอยู่ณตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รับสิทธิ์ในเฟสที่2คุณก็แค่ตอนนี้เนี่ยต้องเข้าพยายามเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะเพื่อที่จะไปกดอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2ย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งนึงนะคะยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2เนี่ยก็จะเริ่มยืนยันได้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569นะคะพยายามกดเข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อมันจะขึ้นแบรนเนอร์ขึ้นมาให้เรากดยืนยันใช้สิทธิ์ในเฟสที่2สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะแล้วก็มีอีก1คำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟสแรกเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ไหมมีสิทธิ์จะได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ถูกระงับสิทธิ์ในเฟสที่ผ่านมานะคะคุณยังสามารถลงในรอบนี้ได้ 1,000 ก็ยังดีคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาลเลยนะคะก็ลองดูในรอบนี้ก็ได้นะก็ทำในกระบวนการเหมือนเดิมเลยค่ะนั่นก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมาแล้วก็ดำเนินในกระบวนการเหมือนรอบแรกที่เขาทำกันนะคะแต่ว่ารอบนี้น่าจะคิดว่าน่าจะดีขึ้นหน่อยน่าจะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าคนก็ทยอยเริ่มใช้สิทธิ์ในเฟสแรกได้สิทธิ์ในเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่รอยืนยันในเฟสที่2เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะกระบวนการต่างๆเหมือนเดิมเลยถ้าเกิดว่าเรากดยืนยันสิทธิ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาว่าคุณต้องเริ่มใช้จ่ายภายในวันไหนถ้าเกิดว่าคุณได้สิทธิ์ไปแล้วแต่คุณไม่ใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดคุณก็จะถูกดึงสิทธิ์นั้นเนี่ยกลับไปอยู่ดีค่ะก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหวังว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแล้วก็ได้ติดตามรับฟังกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆนะคะก่อนจะถึงวันที่กดยืนยันสิทธิ์ในเฟสที่2แล้วกันค่ะแล้วก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทั้งทีวีทั้งวิทยุต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวแล้วกันนะคะ
ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการบริหารจัดการเวลาอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวสารกันก่อนแล้วกันค่ะก็หลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังนะอีกหนึ่งเรื่องก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระทรวงการคลังนี่แหละค่ะท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะจากการปาฐกถาหัวข้อพิเศษโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กในการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือขาดคนค้ำประกันเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นก็ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันผันผวนเนาะแล้วก็เกิดการชะลอตัวข้าวของก็แพงขึ้นนะตอนนี้นะคะก็ต้องมีการหามาตรการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็ผนึกกำลังร่วมกับแบงค์แล้วก็นอนแบงค์ต่างๆนะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยเหลือคนตัวเล็กแบบนี้คุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโดยทีมค้นหาคำว่าผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือว่าพิมพ์นาโนพลัสง่ายๆก็ได้ค่ะแล้วก็ลองไปติดตามรายละเอียดดูนะคะว่าใครมีสิทธิ์จะได้ในโครงการนี้บ้างฉันเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆฉันมีสิทธิ์จะได้ไหมต้องทำอะไรแบบไหนวงเงินที่จะได้เท่าไหร่นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เอาเป็นว่าเรานำมาบอกข่าวเล่ากันสั้นๆแล้วกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยนะคะที่ในเวทีโลกนะคะสำหรับการนับถอยหลังเข้าสู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นนะคะในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้แล้วกันค่ะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะมีผู้แทนจาก191ประเทศประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกคุณผู้ฟังเดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยนะคะก็ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยอยากให้ทุกคนได้ร่วมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะอยากให้ทุกคนได้นำเสนอเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะคะทางเจ้าภาพทางรัฐบาลเองตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมงานในส่วนต่างๆแล้วก็เตรียมที่จะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านทางเมนูอาหารที่มีการเสิร์ฟให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมหรือว่าเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งการเดินทางการดูแลความปลอดภัยต่างๆนะคะก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่อย่างเต็มที่เลยค่ะย้ำวันเวลากันอีกสักครั้งนึงนะคะไทยเราเนี่ยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026IMF World Bank Group นะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆเนาะเดี๋ยวพยายามหาข่าวสารแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลื่อนฟีดเจอปุ๊บก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่ระนองมีข่าวสารความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มาคุย
2: กรวดน้ำตาค่ะผลงานเพลงจากมินตราอินทิราแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะโกดำค่ะผลงานเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองนะคะฟีเจอริ่งกันค่ะก็เป็นอีก2ผลงานเพลงที่นำมาฝากกันในยามเช้าแบบนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังมาตามเรื่องของน้องเนเน่กันหน่อยตอนนี้มีอัปเดตมาแล้วค่ะจากการติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเนาะตอนนี้ก็คนไทยในอเมริกานะคะก็มีการโพสต์ภาพว่าน้องเนเน่ตอนนี้กำลังขึ้นโชว์แล้วค่ะมาในชุดสีแดงยาวนะคะคือดูจากไกลเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าไหมหรือเปล่าคุณผู้ฟังแต่มาในชุดสีแดงยาวทั้งชุดเลยค่ะก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะเดี๋ยวภาพบรรยากาศต่างๆเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมาเยอะพอสมควรนะคะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ได้ค่ะจริงๆเราก็ลุ้นนะลุ้นมาตลอดยิ่งพอแบบเมื่อช่วงเช้าอ่ะหลายคนก็แบบร่วมส่งกำลังใจกับน้องเนเน่ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งลุ้นแล้วก็อยากเอาใจช่วยน้องเนเน่มากขึ้นไปอีกนะคะเอาเป็นว่าทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะเรามาตามกันต่อในรายการของเราไหมคะอันดามันวันนี้เนาะช่วงของคัดข่าวมาคุยก็มาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันค่ะในพื้นที่ภูเก็ตก็มีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันค่ะตอนนี้ภูเก็ตเขาก็เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เตรียมต้อนรับนักกีฬากว่า 1,200 คนจาก50ประเทศคาดการเอาไว้ว่าจะมีเงินสะพัดจากกิจกรรมนี้ประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันค่ะสำหรับตอนนี้จังหวัดภูเก็ตก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะในการจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ค่ะก็เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมกันไปนะคะโดยมีทางด้านของท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ร่วมกับอีกหลายภาคส่วนเลยค่ะสำหรับกำหนดการในการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32กำหนดจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายน2569ก็ใกล้ๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นความร่วมมือระหว่างทางจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนค่ะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็ประกอบด้วยไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ประเภททีมค่ะเริ่มด้วยกีฬาว่ายน้ำรวมระยะทางประมาณ 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรแล้วก็ว่ายน้ำในทะเลสาบ500เมตรก่อนที่จะต่อด้วยการปั่นจักรยานระยะทาง50กิโลเมตรค่ะและวิ่งอีกระยะทาง12กิโลเมตรนะคะโดยจะมีการกำหนดจุดปล่อยตัวอยู่ที่บริเวณชายหาดของโรงแรมสายลากูน่าภูเก็ตค่ะเส้นชัยบริเวณลานกิจกรรมลากูน่ากรอฟนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะหลากหลายโปรแกรมมากๆค่ะส่วนทางด้านการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตอนนี้มีการเตรียมจุดให้น้ำแล้วก็จุดพักต่างๆอย่างเต็มที่แล้วจุดปฐมพยาบาลหรือว่าจุด เส้นชัยนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตด้วยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงกีฬาแล้วกันแล้วก็เขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอยู่ในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ะคาดการเอาไว้นะคุณผู้ฟังว่าการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจะมีนักกีฬาจากประมาณ50ประเทศมาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คนค่ะพร้อมผู้ติดตามอีกไหนจะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอีกประมาณ 4,000 คนค่ะคาดว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทจากทั้งการเดินทางเข้ามาทั้งที่พักทั้งร้านอาหารทั้งแข่งขันเสร็จหรือว่าก่อนหน้านั้นก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนาะรวมถึงการใช้จ่ายของนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามค่ะ60ล้านบาทก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชื่อว่าจะส่งเสริมเรื่องของการผลักดันให้ภูเก็ตเนี่ยกลายเป็นเมืองด้านกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะจากภูเก็ตมาดูที่พังงากันบ้างค่ะทางพังงาตอนนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมค่ะกรมปศุสัตว์ได้มีการส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์ประมาณ450ฟอนต์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยทางด้านของคุณพงพันธ์ธรรมานะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะเดินทางพร้อมด้วยคณะนะคะลงไปในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบเสบียงอาหารมีทั้งหญ้าแห้งคุณภาพดีนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยประมาณ450ฟอนต์ด้วยกันซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีค่ะมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจำนวน3ตำบล3ตำบลนี้มีทั้งตำบลโคกเคียนค่ะตำบลบางไทรค่ะแล้วก็ตำบลบางนายศรีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอกับภาวะของการขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากแหล่งหญ้าตามธรรมชาติได้รับความเสียหายคุณผู้ฟังก็เลยต้องมีการมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะโดยทางด้านท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้มีการกำชับให้กรมปศุสัตว์เนี่ยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและสำรวจความต้องการของตัวเกษตรกรว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านไหนอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารพร้อมในการเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือในทันทีทั่วประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้กรมปศุสัตว์เองก็ยังได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์นะคะพร้อมกับแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์ค่ะแล้วก็การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหลังน้ำลดกันด้วยหากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์ของเรานะคะก็สามารถไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดก็ได้หรือว่าโทรไปแจ้งได้ผ่านทางสายด่วนของกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในพื้นที่พังงาหลังจากที่ได้รับผลกระทบกันไปก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันต่อค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะฟังสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาตามข่าวกันต่อในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

ณหน้าทองค่ะผลงานเพลงจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะมาตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่เรามาจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็อัปเดตของเรื่องของเนเน่กันสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนเน่โชว์จบแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพิ่งจบไปแบบหมาดๆเลยค่ะสำหรับการแสดงของเนเน่บนเวที American Got Talent ในครั้งนี้นะคะรอบนี้จริงๆด้วยคุณผู้ฟังน้องมาในธีมชุดแบบสีแดงยาวไปเลยค่ะแล้วก็ผลงานเพลงที่เนเน่ได้นำไปขึ้นโชว์ในรอบนี้ก็คือเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่สุดร้อนแรงมากๆค่ะก็มีหลายคนส่งกำลังใจกับเนเน่นะต่อไปนี้ก็มาร่วมลุ้นกันต่อว่าเนเน่จะได้เป็นผู้ชนะในเวทีการแข่งขัน American Got Talent ในครั้งนี้หรือเปล่าค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเชื่อว่าในนี้ในเน่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็ที่เหลือขึ้นอยู่กับผลการตัดสินของคณะกรรมการแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรามาตามข่าวกันต่อเนาะเรื่องของเนเน่ก็เดี๋ยวจะตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองที่ยังค้างคากันอยู่ก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปดูที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้เปิดเวทีเติมโอกาสดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนค่ะโดยท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและการต่อยอดการขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการของปีงบ69นี้ของจังหวัดนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ค่ะโดยมีหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมในกิจกรรมด้วยนะคะโดยทางด้านของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยคือเขาอยากจะเปิดพื้นที่แล้วก็อยากจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆในครัวเรือนเปราะบางหรือว่าผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้มาแสดงศักยภาพค่ะโดยการนำความสามารถเนี่ยมานำเสนอผ่านทางงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการผลิตผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานต่างๆสู่สาธารณะค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของทางกลุ่มที่เขาทำงานฝีมือทำงานแบบภูมิปัญญางานแฮนด์เมดหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยสามารถต่อยอดสร้างอาชีพให้เขาได้ไงคะและจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนไปในตัวด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้มัน1มันคือเป็นการเปิดเวทีให้กับกลุ่มเปราะบางแล้ว2มันได้เห็นถึงว่าทางจังหวัดเองเขาไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยนะคะเป้าหมายของเขาคือเนี่ยเขาอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมทุกกลุ่มทุกวัยให้สามารถอยู่ได้ให้สามารถอยู่ได้อย่างแบบมีศักยภาพด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะคะก็มีหลายภาคส่วนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณเกือบ500คนเลยค่ะในกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็มีทั้งการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีการแสดงทอล์คโชว์ค่ะในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงวัยและคนพิการนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้เน้นย้ำค่ะท่านบอกว่าทางจังหวัดกระบี่ก็ให้ความสำคัญในหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วไม่มองว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นเพียงคนที่รอการช่วยเหลือแต่เขามองว่าเฮ้ยเนี่ยคนเหล่านี้เขามีคุณค่านะเขามีความสามารถนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเวทีเหล่านี้เขาอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้สามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีกับความสามารถของเขาเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าใครจะมีความสามารถด้านไหนคุณก็ได้มีเวทีมีช่องทางในการทำมาหากินของคุณอย่างแน่นอนโดยมีทางจังหวัดเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่ค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็เป็นข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าค่ะจังหวัดระนองก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีที่โหยาวนานมากๆคุณผู้ฟังแล้วก็แก้ไม่หายสักทีนะคะ
ก็ต้องรอระยะเวลาต่อไปว่าช่วงนี้น้ำมากหน่อยน้ำก็ขุ่นน้อยหน่อยหรือว่าช่วงนี้น้ำแห้งน้ำขุ่นเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะก็มารอดูว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่เวทีการประชุมคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในแม่น้ำกระบุรีกันไปเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมกับคณะทำงานแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงผู้แทนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะในเวทีการประชุมเนี่ยเขามีการติดตามสรุปความคืบหน้าจากการประชุมไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ติดตามว่าหลังจากที่ประชุมกันไปรอบที่แล้วเนี่ยพอสั่งงานกันไปปุ๊บมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเป็นไปอย่างไรแล้วบ้างที่มีข้อตกลงออกมาประมาณเกือบ10-11ข้อประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นคุณภาพน้ำคุณภาพของตะกอนดินแล้วก็รวมไปถึงแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะในที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วก็ติดตามคุณภาพน้ำนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำมาอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี62จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็การตรวจวัดคุณภาพน้ำการตรวจวัดตะกอนดินแล้วก็น้ำประปาในพื้นที่นะคะโดยมีการกำหนดจุดตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็การดูแลในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะคือในเวทีการประชุมเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วมันก็ยังไม่มีวี่แววว่าเฮ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่เพราะว่าต้นทางของสาเหตุปัญหาน้ำขุ่นเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ต้องหารือกันในระดับนโยบายในระดับประเทศไหมในระดับยกเป็นวาระแห่งชาติไหมเรื่องของปัญหาน้ำขุ่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของระบบนิเวศเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วน้ำขุ่นแบบนี้น้ำที่ต้องใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็กังวลนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องตามกันต่อนะคะคือจะนิ่งเฉยไม่ได้อะปีนึงเนี่ยจัดหลายเวทีมากที่มาถกกันมาหารือกันแล้วก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางมีผู้บริหารที่ลงมาแล้วก็มาติดตามความคืบหน้านะคะแต่ก็นั่นแหละค่อยๆแก้กันไปแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะแต่เชื่อว่าใจของพี่น้องในพื้นที่อ่ะเขาอยากให้ปัญหามันจบโดยเร็วที่สุดนะคะก็เอาใจช่วยแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยากนำข่าวสารมาฝากกันว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็มีการติดตามไปนะคะข้อสั่งการอะไรจากเวทีการประชุมครั้งที่แล้วก็ต้องมาติดตามผลกันว่าทำหรือเปล่าทำไปได้ขนาดไหนแล้วแล้วก็เห็นผลอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดข่าวสารพยายามหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องประเด็นไหนประเด็นหนึ่งไปเลยนะคะข่าวเยอะมากจริงๆค่ะแต่เราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนสลับกันไปเนาะฟังข่าวด้วยแล้วก็ติดตามผลงานเพลงเพราะๆก็ได้นำมาฝากกันด้วยนะคะให้พักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงเช้าแบบนี้จะได้แบบมีสมองที่ปลอดโปร่งสำหรับการเริ่มต้นการทำงานค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆที่อยู่เป็นเพื่อนกับรายการของเราอยู่ติดตามรายการอันดามันวันนี้กันในทุกวันเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้นายนัทและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการอันดามันวันนี้ได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างที่บอกไปค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะผ่านทางสวทเครือข่ายที่รับสัญญาณในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่ตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆในช่วงนี้นะคะที่มีการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประ

0: และเวชภัณฑ์ไม่เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสคช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี
2: ้นางสาวภัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากผลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณ กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดา

0: ือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางขึ้นความถี่ FM 96.75 MHz พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการ
1: ทรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึงพาตนเองได้ครอบครองเรืองสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราชเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยทบทวนหลักเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นหลังพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางประการทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการทบทวนครั้งนี้สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่เร่งพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งโดยเฉพาะเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือหลุดออกจากระบบและต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับหลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงในครั้งนี้ประเด็นแรกคือเกณฑ์นักเรียนและนักศึกษาโดยเสนอให้ไม่นำนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อไม่ให้สถานะการเรียนในลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ประเด็นที่2คือเกณฑ์การเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการโดยเสนอให้ยกเว้นกรณีที่เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแล

0: ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อไม่ให้การมีชื่ออยู่ในกิจการประเภทดังกล่าวเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติประเด็นที่3คือเกณฑ์การถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้โดยเสนอให้ผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีหรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทไม่ถูกตัดสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือมีกับตราสารหนี้รวมกันไม่เกิน 5,000 บาทเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเงินลงทุนในระดับดังกล่าวมีมูลค่าต่ำและการเปิดบัญชีลงทุนอาจเป็นเพียงช่องทางการออมระยะยาวไม่ได้สะท้อนว่าบุคคลนั้นมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงประเด็นที่4คือเกณฑ์การถือครองรถโดยเสนอให้ไม่นำรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกมาเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์เว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามชนิดแบบและรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขณะที่รถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกจะได้รับการยกเว้นในลักษณะเดียวกันเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถสะสมตามประกาศกรมการขนส่งฐานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และถูกบันทึกเป็นสินเชื่อประเภทอื่นจะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียกส่งเฉพาะยอดหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรให้กระทรวงการคลังนำไปประมวลผลขณะที่สินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งผู้แทนมัสยิดเป็นผู้ลงนามแทนชุมชนจะไม่นำมารวมคำนวณเพื่อตัดสิทธิ์ผู้แทนมัสยิดเนื่องจากไม่ได้เป็นการกู้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลส่วนวงเงินคำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมที่ถูกส่งไปยังบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและอาจถูกนับซ้ำกับสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินโดยตรงจะไม่นำวงเงินคำประกันที่ยังไม่มีภาระหนี้คงค้างจริงมารวมคำนวณเป็นภาระหนี้ของผู้ลงทะเบียนนางสาวลลิดากล่าวว่าสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการปี2569ทุกรายที่ยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้คณะกรรมการยังเสนอให้นำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการปี2569ซึ่งสะท้อนข้อมูลด้านรายได้อายุสภาพร่างกายการศึกษาและการประกอบอาชีพไปใช้บูรณาการความช่วยเหลือประชาชนทั้งกลุ่มที่ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐพิจารณามาตรการแก้ไขภาระหนี้และสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการพัฒนาความรู้ทักษะฝีมือแรงงานและการเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือถูกนำชื่อไปแอบอ้างทำธุรกรรมหรือนิติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายรวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลของภาครัฐให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การกำหนดมาตรการช่วยเหลือในอนาคตมีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะใช้งบประมาณไม่เกิน 42,000 ล้านบาทจากงบประมาณกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยการทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งนี้มีเป้าหมายให้การจัดสวัสดิการของรัฐสะท้อนกับข้อสอดคล้องกับข้อเท็จจริงใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกับสภาพปัญหาของแต่ละระดับ
1: มาตรการช่วยเหลือประชาชนและดูแลค่าของชีพข่าวต่อไปเป็นเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus ที่ภาครัฐเดินหน้าบรรเทาภาระค่าของชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบด้วยโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อันส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะมุ่งเน้นการช่วยเหลือการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้โครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนี้สินโดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากวงเงินเดิมที่เคยได้รับคือจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนและได้เพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและระยะเวลาสำหรับโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยมีรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ของประชาชนจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569และสำหรับการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการมากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569และประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00 นผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยภาครัฐจะสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมโดยรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปทั้งนี้การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือลำลงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสมในช่วงที่ค่าของชีพอยู่ในระดับสูงพักฟังเพลง

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
2: ดวงตาสภาพใหม่ like new เหล่หนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
3: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจไลท์เทน
4: ไม่เคยอกหักสภาพนี่เต็มร้อย
2: เจ้าแม่สกินแคร์อย่างอื่นไม่

0: แลผิวอย่างดีได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
1: ปลอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคุณมาเสียพร้อมโอ
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
0: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้เฮ้ยเฮ้ยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู่
5: เกมไม่ได้หนกุ้ง
6: อยากจัง
7: ลูกดีเหมือนกันนะ
4: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
6: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
8: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะกับอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตนะคะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียกับข่าวนี้ค่ะลาดไวรันเวย์2026เปิดเวทีแฟชั่นโชว์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภูเก็ตสู่ตลาดร่วมสมัยด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ภายใต้กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมโครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่20กันยายน2569ณถนนถลางย่านเมืองกลางนี้ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางคนึงนิดทยายุทธผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับการออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเป้าหมายภายใต้กิจกรรมผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาดูงานและการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และการพัฒนาต้นแบบอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพและวัตถุดิบของชุมชนการค้นหาและถ่ายทอดเสน่ห์ผลิตภัณฑ์การสร้างต้นแบบจากสเก็ตดีไซน์และการพัฒนาสตอรี่เทลลิ่งแอนด์แบรนดิ้งตลอดจนการปรับปรุงต้นแบบการนำเสนอและจัดแสดงผลิตภัณฑ์รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการตลาดสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน5กิจการได้แก่กลุ่มฉลองน้องใหม่ภูสาลีบ้านคุณส่วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพบ้านเหนือและพืชผักและสุดท้ายวันนานะคะไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมคือการนำเสนอผลงานในรูปแบบ Exhibition Showcase Fashion Show Last Way Runway 2026ซึ่งเป็นเวทีสำหรับทดสอบตลาดและส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไซต์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแบรนด์ที่ร่วมพัฒนาต้นแบบและช่างหัตถศิลป์นอกจากนี้ยังมีผลงานจากผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์อาทิผลงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณบายนปพัชผลงานสเปรย์หอมจากแบรนด์ชมหอมและผลงานปาเตลูจากบ้านตลาดใหญ่แอดนครภูเก็ตแฟชั่นโชว์ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอความสวยงามของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการสื่อสารเรื่องราวอัตลักษณ์และคุณค่าทางของทุนทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัยเพื่อสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ยิ่งขึ้นการจัด กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนที่มุ่งเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์และสามารถต่อยอดสู่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะคะภูเก็ตประชุมเตรียมพร้อมจัดลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่14-15พฤศจิกายน2569ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อวันนี้เวลา10 นาฬิกาณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14-15พฤศจิกายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการแพทย์และพยาบาลตลอดจนการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้แทนบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนำเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขันพร้อมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์สำหรับการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32ประจำปี2569 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2569 โดยมีจุดปล่อยตัวนักกีฬาณชายหาดโรงแรมทรายลากูน่าภูเก็ตและจุดเปลี่ยนการแข่งขันและเส้นชัยหน้าลานกีฬาลากูน่ากอล์ฟโดยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569เป็นการแข่งขันไตรกีฬาบุคคลและทีมประกอบด้วยว่ายน้ำระยะทาง 1,800 เมตรแบ่งเป็นว่ายน้ำทะเล 1,300 เมตรและว่ายน้ำจืดในทะเลสาบ500เมตรปั่นจักรยาน50กิโลเมตรและวิ่ง12กิโลเมตรรวมถึงการแข่งขันสปรินต์ไตรกีฬาบุคคลและทวิปกีฬาบุคคลส่วนวันที่14พฤศจิกายน2569มีกิจกรรมวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง50กิโลเมตรด้านสถานที่และเส้นทางการแข่งขันที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมบนถนนสาธารณะการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาดและทะเลสาธารณะรวมถึงการซ่อมแซมและทำความสะอาดถนนบนเส้นทางการแข่งขันจักรยานตลอดจนการขออนุญาตรื้อถอนและซ่อมคืนลูกระนาดบนเส้นทางการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเพื่อดูแลความปลอดภัยจากวัตถุระเบิดควบคุมการจราจรและดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการแข่งขันจักรยานรวมถึงการแข่งขันว่ายน้ำในทะเลและทะเลสาบพร้อมเรือยางตลอดจนการสนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลสำหรับนำขบวนนักกีฬาและปิดท้ายขบวนบนเส้นทางจักรยานโดยประสานความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการอำเภอถลางกองทัพเรือภาคที่3กองกำกับการ8กองกำกับการตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแพทย์และพยาบาลเตรียมความพร้อมสนับสนุนรถบริการทางการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดการแข่งขันโดยประสานความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีจุดให้น้ำตลอดเส้นทางโดยพนักงานโรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตและบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยโดยบัญญันทรีสปาและอังสนาสปาด้านการประชาสัมพันธ์บริษัทมานาเอเชียจำกัดโดย GAA Event และบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนได้จัดทำชุดสื่อและข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์การจัดแข่งการแข่งขันเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการแข่งขันและหลีกเลี่ยงการขนย้ายวัสดุก่อสร้างบนเส้นทางในช่วงเวลาที่มีการแข่งขันการจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้เส้นทางมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 นณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาว ตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปคงอยู่ที่ข่าวจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมสอบมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหารือคณะทำงานติดตามผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งต่อยอดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 9:00 น.ณห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดระนองชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการพบปะหารือร่วมกับคณะทำงานติดตามโครงการจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการติดตามผลลัพธ์โครงการต่อยอดจากโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลในวงใต้อำเภอระอุ่นจังหวัดระนองการพบปะหารือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลลัพธ์ของโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องประเด็นในการหารือนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแนวทางของจังหวัดในการสนองพระราชดำริการสร้างความมั่นคงทางน้ำให้แก่ชุมชนในระยะยาวตลอดจนการบริหารจัดการระบบน้ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนทั้งพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลระบบส่งน้ำการใช้น้ำอย่างเหมาะสมการร่วมแก้ปัญหาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำรวมถึงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวการหารือยังครอบคลุมถึงปัจจัยที่จะสนับสนุนให้โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดระนองสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ำกับการประกอบอาชีพคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงการนำบทเรียนและผลสัมฤทธิ์จากโครงการไปใช้ประกอบโครงการอื่นในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะนำข้อมูลจากการติดตามและการหารือร่วมกับจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ไปประกอบการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปจังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปและถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อวันนี้นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2/2569ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้น โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 29.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยและการตัดหน้ากระชั้นชิดโดยที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะกรมปศุสัตว์ส่งมอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์450ฟอนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายพงพันธ์ธรรมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่อส่งมอบอาหารสัตว์ที่เป็นหญ้าแห้งคุณภาพดีจำนวน450ฟอนซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในอำเภอตะกั่วป่า3ตำบลได้แก่ตำบลโคกเคียนตำบลบางไทรตำบลบางนายสีที่กำลังขาดแคลนอาหารสัตว์อย่างหนักเนื่องจากหญ้าแห้งตามธรรมชาติได้รับความเสียหายโดยมีนายจิตศักดิ์เมืองเขียวปศุสัตว์จังหวัดพังงานายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายพงพันธ์ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในหลายอำเภอทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากจึงได้กำชับให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกเร่งสำรวจความเสียหายและความต้องการของเกษตรกรพร้อมจัดตั้งจุดสำรองทั้งหญ้าแห้งและเสบียงอาหารสัตว์พร้อมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือทันทีทั่วประเทศนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้จัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์พร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลดทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการความช่วยเหลือด้านเสบียงสัตว์หรือการดูแลสุขภาพสัตว์สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ตลอด24ชั่วโมงมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะของบางอย่างอาจเป็นเพียงของธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับใครบางคนมันอาจเป็นของที่จำเป็นที่สุดในวันนี้ผู้ว่าจังหวัดกระบี่นายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเกาะลันตาเมื่อวานนี้นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาณศาลาประชาคมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีนายศักดาสีแดงนายอำเภอเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยังชีพจำนวน72ชุดไข่ไก่จำนวน72แผงรถเข็นแก่ผู้พิการจำนวน5คันแพมเพิร์ดจำนวน20ห่อและหม้อนอนจำนวน20อันจำนวน10อันแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้าจำนวน20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้ประสานอำเภอเกาะลันตาสำรวจความ เป็นอยู่และคัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยครอบคลุม8อำเภอ390หมู่บ้านรวม780ครัวเรือนกำหนดดำเนินการลงพื้นที่ระหว่าง 22-29 กันยายน2569ในการช่วยเหลือครั้งนี้นอกจากถุงยางชีพและไข่ไก่แล้วยังมีสิ่งของที่จัดสรรตามความจำเป็นของประชาชนแต่ละกลุ่มได้แก่ถุงยางชีพ780ชุดไข่ไก่780ฟองขอโทษค่ะไข่ไก่780แผงรถเข็น40คันแพมเพิร์ส160ห่อหม้อนอน100อันและผ้าถุงผ้าขาวม้า160ผืนการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งของที่นำไปมอบให้แต่เป็นการไปลงพื้นที่พบปะพูดคุยและรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเดินหน้าส่งต่อความห่วงใยความช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวท

0: switched.
1: ธีระภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

0: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาม
4: หาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนะ

0: ก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ ทิติพัชโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือนะคะจากภาครัฐค่ะที่จะนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนนะคะเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินนะคะที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690,653,000 บาทค่ะจากพ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานนะคะพ.ศ.2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ยังคงยืดเยื้ออยู่ค่ะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะคะเพิ่มอีก700บาทค่ะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนค่ะในเดือนตุลาคม2569ค่ะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็ร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะตลอดระยะเวลา2เดือนค่ะก็คือวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งจะดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนค่ะโดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะในวันที่1ถึง15ตุลาคม2569ค่ะพร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมนะคะให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีค่ะเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนค่ะชะลอตัวนะคะแล้วก็มุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อนะคะแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากค่ะและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศนะคะให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการช่วยเติมสภาพคล่องนะคะแล้วก็พยุงกำลังซื้อกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับมาตรการนี้นะคะใครที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะก็เตรียมตัวยืนยันสิทธิ์กันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ข่าวการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยกันบ้างค่ะกับข่าวดีนะคะเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะในระบบนะคะเพื่อช่วยปลดล็อกคนตัวเล็กให้สู้ต่อได้ค่ะบสย.ค่ะผนึกแบงค์นอนแบงค์ค่ะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายค่ะเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสหรือนาโนพลัสค่ะพร้อมปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันค่ะสามารถนะคะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนค่ะต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16ค่ะโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือบสย.ค่ะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐค่ะรวมไปถึงรองรับ Virtual Bank ในอนาคตค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนนะคะให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมใช้ TCG Score ค่ะในการประเมินและบริหารความเสี่ยงนะคะพร้อมทั้งกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทค่ะเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทค่ะพร้อมชู3จุดเด่นนะคะได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค่ะ2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์นะคะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงค่ะและบสย.นะคะก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ค่ะทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยนะคะเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเลยค่ะเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายค่ะซึ่งช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งค่ะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทค่ะซึ่งสะท้อนแนวทางนะคะของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องนะคะรักษาอาชีพและรายได้นะคะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยเพิ่มโอกาสและช่วยให้พี่น้องผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหลุดพ้นจากการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการร้อยเรื่องอันดามันกันแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะกำลังนับถอยหลังนะคะสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะต้อนรับผู้แทนนะคะจาก191ประเทศค่ะกว่า 15,000 คนนะคะจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนค่ะเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจนะคะและการเงินระดับโลกแล้วนะคะก็เป็นหัวใจหลักแล้วนะคะรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยังใช้โอกาสนี้ค่ะในการนำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบค่ะมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ค่ะหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนะคะก็คืออาหารไทยค่ะที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานนะคะพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามค่ะซึ่งทุกองค์ประกอบนะคะก็สะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยค่ะเช่นข้าวยำหัวใจไทยนะคะที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคค่ะเพราะอาหารไทยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยค่ะแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะโดยเมนูเด่นนะคะที่เตรียมเสิร์ฟค่ะล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยค่ะผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันค่ะในส่วนของเมนูปลานินดรายเอทรนไฟค่ะซอสมิโซะเขาใหญ่ค่ะที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลค่ะจับคู่กับมิโซะนะคะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ในส่วนของของหวานค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะในรูปแบบร่วมสมัยค่ะแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ค่ะส่งตรงจากชาวสวนเลยล่ะค่ะในส่วนของพื้นที่จัดการประชุมนะคะได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ค่ะทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงค่ะเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยนะคะสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกค่ะหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือปุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผลงานของกลุ่มบาติกเดินาราจังหวัดปัตตานีค่ะที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถานะคะด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างประณีตค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญนะคะในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยค่ะในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนค่ะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะ คุณผู้ฟังคะนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสทองค่ะในการโปรโมทวัฒนธรรมและอาหารไทยนะคะให้ชาวต่างชาติได้ประทับใจอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวในเวทีสหประชาชาติกันต่อค่ะโดยศรีหศักดิ์ค่ะได้เผยว่าไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวทีอันก้า81ค่ะดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนนะคะพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชาค่ะย้ำไทยนะคะต้องดูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะบอกว่าเขมรนะคะเขาก็มีของดีของเขาค่ะก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราค่ะปมใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สค่ะค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติค่ะหรืออันก้า81ค่ะสมัยสามัญครั้งที่81นะคะที่มหานครนิวยอร์กค่ะสหรัฐอเมริกานะคะจะมีเรื่องไหนนะคะที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ค่ะซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN นะคะมีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพค่ะรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นะคะและนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยนะคะก็จะต้องดูบทบาทว่าเรานะคะจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ค่ะรวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนนะคะที่มีประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เรายังต้องดูในเรื่องความสัมพันธ์นะคะและคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะในส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe Cambodia 2026ค่ะที่ได้นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5นะคะไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวแล้วนั้นว่าจริงๆแล้วนะคะเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาค่ะไม่เคยไปยุ่งกับของเขาซึ่งของประเทศไทยนะคะก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานะคะเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe ค่ะการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาก็มีของเขาก็ไม่น่ามายุ่งกับของเราค่ะนายศรีหศักดิ์กล่าวค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะคะทางความสัมพันธ์ด้านการทูตค่ะเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันค่ะในส่วนหลังจากนี้ค่ะหากกัมพูชานะคะยังไม่มีการแสดงท่าทีค่ะที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษนะคะก็จะดำเนินการอย่างไรในศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนค่ะหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับการดำเนินงานในเวทีระหว่างประเทศค่ะที่เรานะคะต้องรักษาทั้งบทบาทความสัมพันธ์และปกป้องความภาคภูมิใจของไทยเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวสารในพื้นที่บ้านเรากันบ้างค่ะกับสรุปผลการดำเนินงานและทิศทางก้าวต่อไปของพังงาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและหัวหน้าส่วนราชการค่ะโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดเวทีกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อมวลชนจังหวัดพังงาค่ะในการแถลงครั้งนี้นะคะมีหัวข้อคือก้าวต่อไปของพังงาค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาค่ะปฏิบัติการเชิงรุกมุ่งปราบปรามยาเสพติดและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมายอย่างจริงจังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยสามารถจับกุมได้ 1,332 คดียึดยาบ้ามากกว่า1ล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า38ล้านบาทค่ะในส่วนการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3นะคะสามารถดำเนินการจำนวน9บริษัทถือครองที่ดิน7แปลงเนื้อที่รวมกว่า17ไร่ค่ะมูลค่าประมาณ269ล้านบาทค่ะโดยศาลอนุมัติหมายจับ6หมายและหมายค้น3หมายค่ะผู้ต้องหาชาวต่างชาติ1รายนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตรยางพาราปาล์มน้ำมันสินค้า GI และสินค้าเกษตรอีก2ชนิดค่ะที่ขณะนี้ค่ะกำลังผลักดันนะคะก็คือโคเนื้อคุณภาพสูงในชื่อพุงาบีฟและกุ้งแบล็คพังงาค่ะในส่วนด้านการท่องเที่ยวค่ะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมปีนี้รวมกว่า 3,800 ล้านบาทค่ะคาดว่าไปจนถึงปลายปีนะคะก็จะมีรายได้เพิ่มมากกว่าสำหรับก้าวต่อไปของพังงานั้นนะคะก็คือการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีในแต่ละชุมชนค่ะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองพังงาการขับเคลื่อนการปรับผังเมืองพังงานะคะเพื่อรองรับการเติบโตการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งส่งเสริมการค้าการลงทุนยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งคาดว่าจะจัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบนะคะก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงเดือนกันยายน2570ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่สำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2570นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลชายหาดเอเชีย AFC นะคะในระหว่างวันที่24-28พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศเข้าร่วมณจังหวัดพังงาค่ะงานเบิกฟ้ากราภูงาและกาชาดค่ะประจำปี2570ในปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในแต่ละอำเภอค่ะก็กำลังจัดทำดอกไม้จันทร์สุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาค่ะโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและการและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะสำหรับการพัฒนาเมืองในภาพรวมค่ะนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการรับผิดชอบดูแลการขับเคลื่อนเมืองนะคะในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะอบจค่ะได้ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางทั้งหมด57หลังค่ะและในปี2570ค่ะมีเป้าหมายนะคะที่จะดำเนินการ50ครอบครัวค่ะโครงการศูนย์ยืมซึ่งเป็นการตั้งศูนย์ทั่วจังหวัดพังงานะคะเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นเตียงสำหรับผู้ป่วยนำไปใช้ที่บ้านได้ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญค่ะที่กำลังได้รับความนิยมนะคะก็คือถนนสายท่าอยู่คลองเคียนค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสมิตนางชีสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี70ค่ะคือการประกวดว่าวและงานบอลลูนค่ะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะและนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนอำเภอเมืองพังงาค่ะนายเสริมพงษ์สนิทสุขค่ะนายกเทศมนตรีเมืองพังงาได้พูดถึงกิจกรรมไฮไลท์ที่จะจัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทค่ะใน ในเทศกาลถือศีลกินผักค่ะและการตั้งโต๊ะรับพระซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาหลังใหม่และการปลุกเมืองพังงาผ่านกิจกรรมเค้าดาวพังงาสร้างสีสันวันส่งท้ายปีค่ะทางด้านของนายอุทิศลิ่มสกุลค่ะผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะก็ได้พูดถึงเป้าหมายของจังหวัดพังงาค่ะที่จะเน้นการพัฒนาให้พังงานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพระดับนานาชาติและเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะโดยไม่เน้นจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะแต่เน้นระยะเวลาของการพักและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงการทำให้พังงานะคะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลค่ะในเรื่องของสวัสดิการรายได้การรักษาพยาบาลของชาวพังงาค่ะแพทย์หญิงทิพรัตน์ต้นสกุลประเสริฐค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงานะคะได้กล่าวถึงตึกบริการทางการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลพังงาค่ะซึ่งในอนาคตชั้น4และชั้น5นะคะจะเป็นห้องผ่าตัดค่ะรวมถึงศูนย์แพทย์เฉพาะทางนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะสามารถผ่าตัดเฉพาะโรคได้นะคะยกเว้นโรคหัวใจค่ะซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณนะคะและอาจไม่เพียงพอค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดรับบริจาคเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของชาวพังงาค่ะสุดท้ายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาตลอดปี2569ค่ะและขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนค่ะซึ่งถือเป็นกำลังหลักนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนเมืองพังงาโดยได้เผยแพร่ข่าวสารการพัฒนาเมืองและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดนะคะให้เป็นที่แพร่หลายต่อไปค่ะในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้มอบเกียรติบัตรเครือข่ายชมเชยระดับภาคค่ะในการประกวดเครือข่ายคุณภาพประจำปี2569กรมประชาสัมพันธ์นะคะให้แก่นายกวีวัฒน์ประสมทรัพย์อปมช.จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกมิติเลยนะคะทั้งในเรื่องของการพัฒนาเมืองการปราบปรามยาเสพติดและเตรียมต้อนรับอีเวนต์ใหญ่ปลายปีนี้เพื่อชาวพังงาโดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะฝนฟ้ายังคงคะนองหลายพื้นที่เลยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือนะคะและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เธอค คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: การเงินลูกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
1: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่างสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหาร

0: สาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาแผ่นแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffic Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffic Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
0: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองนะครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
0: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13 จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการณ์พบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โด ยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชล

0: รับประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยเสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศ

0: ไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
1: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
0: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาศจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
2: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1,200,000 คนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัด หรือ NITMX ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเสี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List เปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570 เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน 1-0 คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน 2-1 เกม 16-21 22-20 และ 23-21 ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง 2-1 เกม 13-21 21-14 และ 21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัด ไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
7: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวเขาจะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในทุกฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
6: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
8: เรื่องอัดฉีดปกติให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับก การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง

0: ผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาส

0: อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราจ้างพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtam.hackathon.dtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียด เมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาวแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพงละครพันทางเป็นการนำเสนอเรื่องราวจากวรรณคดีมาปรับปรุงบทและผสมผสานท่ารำท่วงทำนองดนตรีเครื่องแต่งกายรวมถึงภาษาของต่างชาติโดยเรื่องพระลอได้นำเพลงสำเนียงลาวมาผสมผสานกับละครไทยได้อย่างลงตัวค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือเหล่ากระทบไม้เหล่าเจริญศรีเหล่าเล่นน้ำเหล่าครวนเหล่าจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงเหล่าสวยรวยเหล่าดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ายการแววหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกคันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยจันทร์โดยคุณณัฐวิทย์จิยจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้ลาว3ชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะ2ชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้ลาว3ชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ One Map จัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแบบและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่า ในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำซึ่งได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัฐวงศ์พจน

0: ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอหนองสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอหนองสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตรอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนาะ
2: ค่ะพี่
1: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
3: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
1: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ไม่มีลูก
1: ใครอะไปส่งให้นะเมื่อวาน
3: เมื่อวานไปด้วยตัวเองไปกับหลานเจอน้องชาย
1: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
3: จ้ะ
1: ไปส่งที่ไหนครับ
3: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
3: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานที่ไม่เจอแล้วไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
1: ไม่ละครับว่าหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
3: เรียนถึงผู้ว่าน
1: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประ

0: ทับตารับแล้วเนา
1: ะ
0: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
2: มันทั้งหมด3ไร่จะแบ่งไปที่ขังงานกับ20กว่าน
0: ะครับแปลงนาข้าว3ไร่ของป้าเนี่ยนะครับทรุดพังเสียหายลงบ่อทรายเขาไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะ
2: คร
0: ับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7วันป้าบอกผมมาอีกนะ
2: จ
0: ้ะจะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
1: สวัสดีค่ะป้า
2: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณชนอกกับคุณน้ำฝนกับคุณกิ๊กนี่ติดนานานคุณป้าลินชะลายเลย
0: ครับป้าครับขอบคุณครับป้าครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
1: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
0: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะ
1: ค่ะ
0: ฝนครับ
1: ค่ะ
0: คุณเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
1: ใช่แต่นี่ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
0: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: โซ่ข้อท่าไหร่นะข้อกลาง
1: ข้อกลางครองใจ
0: ครองใจ
1: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมหรอคะ
3: ถูกครับ
0: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
3: คอนโดครับคอนโด
0: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอ่ะครับ
3: คือไอ้ตั้งแต่ปี57อ่ะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
0: ครับ
3: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขาก็มาเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
0: ต่อตารางเมตร
3: จ่ายราคาเดิม
0: ครับ
3: ครับ
0: ทีนี้คุณจ่ายไหมพอเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
3: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
0: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
3: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดแหละครับ
0: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม
3: คือตอนนี้อย่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
1: ปี26
3: คือ26คือปีนี้ไอ้เราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
3: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
1: ย้อนไปเหรอคะ
3: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
0: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
3: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แจงเรา
0: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
3: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
0: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอะครับ
3: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับตีผมก็ร้องตรวจสอบไปทางสคบ
0: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
1: ันนี้คือเกี่ยวกับนิติ
0: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี้กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นนิเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
3: อาคารชุดกรรมการ
0: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
3: ถูกครับถูกครับ
0: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับ
3: เนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
0: พี่ครับมันพี่สันติครับเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบแต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
3: ครับผม
0: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี
1: ่ค่ะ
3: อ
1: ่
3: า
0: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
3: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
0: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
3: อ๋อครับผม
0: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
3: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วครับ
0: ไม่เหรออย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี่
3: ทั้งไอ้เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
0: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลแล้วเออนะ
1: ไม่แล้วแกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
0: แกจะ
1: เรื่องเวลานะ
0: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่มาแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้องอ
1: ่
0: ะ
1: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
0: ถ้าเราไม่ยอมเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องเขาฟ้องขายเลยนะ
1: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
0: หลายครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลางนะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกินถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% เดี๋ยวถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
1: อันนี้คือของ
0: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
1: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
0: เหมือนกันหมด
1: ทั้งหมดรวมกัน
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
0: เมื่อวานในเรื่องของคุณลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
1: ค่ะประเด็น
0: ที่ลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแกไปขโมยเครื่องสูบน้ำเขาอะ
1: อ๋อที่ไปกับลูกชาย
0: ไปขโมยเครื่องสูบน้ำไปกับลูกชายแล้วก็ขโมยตอนกลางคืน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็แกก็ประกันตัวมาแกไปซื้อประกันบุคคลนะจากไปซื้อประกันนะไม่ได้มีเงินไปประกันเองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะศาลเรียกประกันทั้ง 200,000 น่ะ
1: โอ้โห
0: พี่ชนะรอแป๊บนึงเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหลายคนก็ค้างว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปคุยกับลุงบอกลุงเอาไงเดี๋ยวจะไปพบอัยการเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวจะให้เขาประกันตัวลูกชายออกมาด้วยเอาไหม
1: ค่ะ
0: นะครับลุงก็ตัดสินใจแล้วบอกไม่เอาดีกว่าบอกว่าทำไมอ่ะผมก็เลยถามประวัติ บอกลูกชายเคยมีคดีเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไม่โดน
1: อ๋อ
0: โดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งเลยสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากเงินก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถเอารถไถนาน่ะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านนะไปลากเขามาเลย
1: โอ้
0: โหบอกลุง
1: ปวดหัวเลยนะ
0: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่2,800เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
1: ไม่มีตังค
0: ์ไม่มีตังค์ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
1: ไปขโมยร่วมกัน
0: โอ้อันนี้ตั้งใจไปตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
1: วางแผนไว้แล้วใช่ไหม
0: แล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหมไม่ประกันแล้วจะยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสาภาพยอมรับสารภาพ
1: เมื่อวานพี่ก็แหน
0: ะได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
1: ยังไงก็ต้องเสีย
0: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักนะ
1: หนักกว่ากลางวัน
0: ถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดกึ่งนึงเหลือ5แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกน
1: ะ
0: แต่รอลงอาญาได้แต่ไว้โทษปรับน่ะสิ
1: ต้องเสีย
0: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกมั้ย
1: โดน
0: กักขังแทนค่าปรับวันละ500อีก1ปีอ่ะ
1: โอ้โห
0: นะ
1: แล้วทํายังไงล่ะ
0: อย่าขโมยต่อไปย้ำว่าอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
1: ไปสายคุณชนะนะ
0: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดเหรอคะ
4: ไอ้รังวัดแต่ปี64ครับ
1: 64แล้วเหรอนี่69แล้วนะ
4: ครับไอ้ขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุชุมจังหวัดยะโสแล้วครับที่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
0: ก็อ่านแล้ว
4: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จไปเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
1: มัน
4: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินน่ะยโสธรจังหวัดยโสธรน่ะจะส่งให้กรมที่ดินน่ะ2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลคำภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
0: เดี๋ยวครับ
4: ครับ
0: พี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
4: ครับครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
4: เขามันออกเดิมเนี่ยมันพื้นที่เดิม
0: มันแป๊บเดียวครับพิชนะ
4: สาขากุชุมส่งวันที่14 มีนา 67ครับ
0: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่ไหม
4: ส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
0: ไปจังหวัด
4: ครับ
0: ไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี้
4: ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับเพราะยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
0: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
4: ใช่ครับยังไม่กลับมาจังหวัดยังมหาผู้ว่าเลยครับ
0: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
4: ครับผม
0: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรังวัดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับรังวัดออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
1: า
0: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็กลับมางงงไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะแล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
1: ก็ยังงงอยู
0: ่พองงมาก็มาถามเรา
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอถามเราเนี่ย ผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าเนี่ยที่ดินว่าเมื่อไรจะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
4: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักจาก
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
4: คุณชมครับ
0: พี่ชนะฟังผม
4: หนังสือทวงถามนะครับ
0: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
4: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ได้ถามด้วยวาจาครับ
0: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
4: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับ
0: แต่เขาต้องตอบถ้าเราถาม
4: ทีแล้วครับ
0: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
4: ใช่ครับผมไปถาม
0: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะพี่ชนะ
4: ยืนยันครับ
0: พี่ชนะ
4: ยืนยันครับ
0: เออดังนั้นเดี๋ยวนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมานะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือสักครึ่งนาทีให้จบนะ
4: ครับผม
0: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7 วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
1: ่
0: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีหนึ่งแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7 วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
1: ค่ะ
0: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์คุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
1: เม
0: ื่
1: อก
0: ี้
1: มีตัวอย่างหนังสือ
0: เจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู
1: ่
0: คู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้ง2 ฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับมาเราจะได้กลับไปตามเรื่องในถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
1: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
0: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นเมื่อไหร่
1: ยื่นกับใคร
0: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการนะ
1: ต้องฝากไว้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติดต่อคุณ
0: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมีใครอ่ะเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลยทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
1: ไม่มี
0: ปัญหาถนนหนทางอันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
1: ่
0: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
1: ฟันธงเลยนะ
0: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพรรคพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
1: นี่พูดเรื่องจริง
0: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนเป็นชำรุดเนี่ย
1: คุณกิตรอแป๊บนึง
0: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจก็โอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
1: เ
0: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมาทำปีไหน
1: และไม่รู้จะทำต่อไหนด้วย
0: ใช่
1: อ่ะไปสายคุณกิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิต
5: สวัสดีครับ
1: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดรถโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10 ปีแล้วเหรอคะคุณกฤตคะคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่า ฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกิตนะ
0: ลุงกิตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
5: 60ครับ
0: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
5: เสียงมัน
1: ไม่สบายค่ะพี
0: ่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
1: คุณกิตไม่สบาย
0: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
5: เดี๋ยวผมจะคุย
1: ยังเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอะ
0: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
5: ครับ
0: ถูกฟ้องได้ยังครับ
5: ฟ้องมา10ปีครับ
0: ฟ้องมา10ปีแล้ว
1: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
0: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
5: ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวก็คุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
1: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้อง
0: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
1: ทั้งของพ่อและแม่อ
0: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ค่ะ
0: นะอัตโนมัตินะครับ
1: ค่ะ
0: พี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมานะ
1: ค่ะ
0: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
1: โดยอัตโนมัติเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
0: แต่ถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
1: โอนไปแล้วใช่ไหม
0: ก็อ้อยข้าปากช้างแล้ว
1: เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
0: ไม่เข้าใครออกใคร
1: จริงๆพี่
0: เรื่องยืมตังกันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3เท่าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ. 2.6 ล้านไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
0: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
1: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
0: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เข้ามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
1: ์
0: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
1: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
0: ใช่
1: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
0: ขัดแย้งกันเยอะ
1: เรื่องยืมเงินนะพี
0: ่เรื่องเงินเงินทองทอง
1: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
0: ไม่คืน
1: ทำสัญญาละกันยืมเงิน
0: สัญญาก็ไม่จ่าย
1: มีประโยชน์ไหม
0: ไม่ฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
1: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
0: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำบุญอะไรได้ก็ทำ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะไปสายคุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
6: ค่ะ
1: คุณวิไลวันจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
6: ค่ะ
1: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
6: ยายเนี่ยอายุ81แล้ว มีที่ดินอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทําประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
1: ้ที่1ไร่
6: 9,317 บาทท
1: ำประโยชน์ไหมคะที่1ไร่เนี้ยค่ะ
6: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
1: ตั้งเป็นโรงงานและบ้าน
0: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
6: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากรากไม้มีในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้ลกล้างว่างเปล่า
1: เราเคยไปที่ดินเนาะ
0: เดี๋ยวนะ
1: แกเคยไป
0: ไอ้คำว่าไม่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ย คือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่ะสมมติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
1: ่
0: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างถามว่ารกร้างไหมรกร้างป่ะ
1: ไม่รกร้าง
0: ไม่รกร้าง
1: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
0: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลีเอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
1: ภาษีเลี่ยงภาษี
0: ไม่อยากจะว่ากัน
1: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงฮะ
0: ใช่
1: เอาคำไหนดี
0: นั่นแหละ เพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไร
1: ค่ะ
0: ถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรณ์อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
6: ก็อบต.แชร์ไลน์อะค
0: ่
6: ะ
0: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งน
1: ะ
0: ไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
1: ะ
0: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่อนนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
1: ่โอ๊ยทำไมสูงจัง
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นงี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
1: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะอบต.
0: เพราะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่อนยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
1: ก็จ่าย
0: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องก็ไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
1: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละฝนไปเทศบาลเลย
0: ครับ
1: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
0: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเขามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี่เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นว่าให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่มั้ยล่ะ
6: ตกใจมากเลยอ
0: ่
6: ะ
0: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
6: ค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งนึง
0: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
1: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่คุณป้าถึงวันไหน
0: หมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ปีนี
6: ้คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอนนี้ค่ะตอน
0: คุณป้าครับคุณป้าครับคุณป้าครับ
6: เก้าเนี่ยค่ะ
0: คุณป้าครับฟังนะครับป้าครับไอการที่เขาไม่เรียกเก็บเนี่ยเราไม่โวยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เก็บเราอยากจ่ายภาษีเราไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่พอเขาเรียกเก็บมาเอ้าที่ผ่านมาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะเอ้าใครผิดใครถูกอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าภาษีที่ได้และสิ่งปลูกสร้างมาเริ่มมาปี62นะป้านะเราไม่บ่นแล้วครับป้านะต่อไปถ้าเขาประเมินมาปั๊บเราถ้าไม่ถูกต้องเห็นว่ามันสูงไปอะไรไปเราก็ไปยื่นไปคัดค้านเขาได้และพอเขาประเมินมาเสร็จปั๊บเราอุทธรณ์ในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องชำระนะมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคุยกับป้าตามนี้ละครับสวัสดีครับ
6: ค่ะ
0: ตอนนี้มันเลยเวลาแล้ว
1: กรณีของฝนนะก็คือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาประเมินตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง ปรากฏว่าเราก็ไปทางเทศบาล
0: คืออย่างนี้ครับทุกท่านครับคือภาษีตัวนี้เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบลไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลนั้นจะไม่เอาภาษีเข้าส่วนกลางก็คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่ขอทำถนนที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให
1: ้
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
0: ก็เพราะท้องถิ่นแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
1: หรอฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
1: จากไหนบ้าง
0: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอขึ้นป้ายเขาเก็บภาษีป้ายนั้นเข้าท้องถิ่น
1: อ่าฮะ
0: สองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
1: ก็น้อยอ่ะเสียน้อยถูกไหม
0: เก็บไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึง50ล้านเข้าใจมั้ยเออเข้าใจป่ะ
1: 50ล้านก็
0: เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็อุทธรณ์ได้อย่างที่บอกนะระหว่างอุทธรณ์ก็ยังไม่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: ไปสิ้นสุดอุทธรณ์ก่อน
1: ค่ะไปสายคุณสมจิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: ครับ
1: คุณสมจิตจากชัยภูมิปรึกษาเรื่องความหมายของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดงคือต้องการทราบความแตกต่างของครุฑเขียวครุฑแดงเหรอคะ
7: ครับ
0: ครุฑแดงคือโฉนดที่ดิน
7: ครับ
0: ครุฑเขียวคือนสสามกและลุงมีครุฑสีอะไร
7: สีเขียวครับ
0: สีเขียวก็นสสามกใช่ไหมเขียนกับบนหัวใช่ไหม
7: ครับครับ
0: มันมีสีดำนะคือนสสองนสนนนสสองอ่ะ
1: ค่ะ
7: ครับ
0: นะครับแล้วนสนสสามเฉย
1: ๆ
0: ดำ
1: ค่ะ
0: เขียวก็คือนสสามกกไก
1: ่นสสามก
0: แล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือนสสี่จ
1: อ
0: คือโฉนดที่ดิน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
1: เอ
0: าครุฑแดงไปถ่ายเอกสาร ได้ขาวดำมา อันนั้นไม่น้ำนะ
1: เล่นมุกเนาะ
0: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึง นั่นน่ะดูตัวอย่าง
1: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
7: อ๋อมีปัญหาว่าคือเขาบอกว่าครุฑแมวมีโฉนดเราจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแต่ว่า
0: ลุง
7: เจ้าที
0: ่ลุงครับ
7: เจ้าที่เขามา
1: ลุงสมจิต
0: ลุงสมจิตครับที่นสสามกของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
7: ครับ
0: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
7: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
0: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนสสามกของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปก
7: ครับ
0: ถ้าปลูกในที่สปกต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นส
1: 3ก
0: นส4จโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะ
1: ๆ
0: บางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเส้นโฉนดเนี่ยวันเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
1: แจ้งให้ทราบ
0: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนนี่ต้องขออนุญาต
1: คุณลุงเข้าใจ
0: ไหมนั้นต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเอง
1: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงอ่ะนสสามก
7: อ
1: ส
0: วัสดีครับลุง
1: สวัสดีจ้า
0: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
1: หมดแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะแล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
0: ใช่ครับ
1: 2เดือนได้ 1,000
0: ได้ 1,000
1: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการตัวเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วก็แล้วแต่นะว่าบริหารยังไง
0: คือบางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกเฮ้ยแค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
1: อ
0: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
1: เขามีเงินแค่นี้
0: ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
1: เพราะพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
0: ไม่เชิงคือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: วิธี
0: ก็คือว่าวิธีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
1: ่
0: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
1: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
0: ไม่มี
1: ไทยช่วยไทย
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอจะมีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเนา
1: ะ
0: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้ 4,000 ได้ 45,000 ล้าน
1: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
0: ใช่ที่มันไม่หมดนี่ก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะเอามาได้มา 45,000 ล้านและเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้ 1,000 นึง
1: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
0: ครับ
1: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
8: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับและท่าน
0: น้องฝนน้องฝน
1: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NBT ไม่ทราบว่าได้รับมั้ยหรอ
8: ครับผม
1: อุทธรณ์บัตรคนจนพี
0: ่แกไม่ฟังเลยแกไม่ได้ดูทีวี
1: ส่งเนี่ย
0: ไม่ส่งมาแล้วไม่ดูผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้ว
0: ส่งมาแล้วไม่ดู
1: ได้รับแล้วคุณลุงก
0: ็ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
1: เห็นพี่
0: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะไอ้นั้นเป็นตามข้อที่จริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้น่ะผ่านท่านผ่านมาที่รายการ NBT เรานะผมส่งให้แล้วนะเห็นน้องฝนอ่านนะชื่อสุพลมั้ย
8: ครับใช่ครับ
1: ใช่สุพลทองอ่อนมั้ยคะ
8: ครับผม
1: นี่อ่านสดๆเลยนะพี่ผมโชว์ให้ฝนดูนะ
0: แล้วดูลายที่ส่งให้ใคร
1: คุณรวรนแสงสนิท
0: ท่านเป็นท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลัง
1: อันนี้โดยตรงเลยอ่ะพี
0: ่แล้วท่านตอบว่าไงดูคำตอบ
1: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับผม
0: ดูคำตอบ
1: โอเค
0: เห็นไหมมีตัวโอเค
1: นี่ไม่ได้เตรียมกันนะพี่เขาเปิดให้ฝนดู
0: ก็เปิดให้ดูว่าส่งให้แล้วไม่ละเลยแล้วก็ออกทีวีไปตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่พี่ส่งมาไม่นานนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูไง
8: ครับผม
0: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค์ค่าไม่ดูรายการ
1: พี่เข้าใจแล้วนะ
0: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้รอผลประกาศวันที่30นะแล้ว
8: คุณถนอมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
1: ขอบพระคุณ
0: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
1: โอ้คุ้มไหมอ่ะพี
0: ่คุ้ม
1: เหรอตัวหนึ่งเลยนะ
8: ดีพึ่งจริงๆกับขอบพระคุณครับที่วนดูกันเยอะเลยครับผม
1: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
8: จริงครับ
0: ชาวบนคนดูกันเยอะ
1: จริงเหรอสวัสดีชาวบนด้วยนะคะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
1: เอ๊ะนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นน่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
0: ประกาศแล้วเหรอ
1: เออ
0: ซึ่งเดือนนี้ไม่ใช่ประกาศนะประกาศผลซึ่งเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
1: ฝนไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
0: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
0: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางเขาเลย
1: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
0: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
1: อันนี้คือสุดท้ายเล เลย
0: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
1: เจรจากัน
0: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนอม
0: ผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
1: แล้วให้ทำยังไงดีคะพี่หนอม
0: ช่วยผมหน่อยได้ไหม
1: ช่วยอะไรดี
0: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้อ
1: ่
0: ะ
1: พอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมฮะ
0: แล้วพี่จะเอาอะไรอ่ะครับ
1: แลกกันไหมคะ
0: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอ่ะ
1: ส้มแลกกับทางเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้มันน้อยไปไหมแบบมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
0: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ง่ายดีเนาะ แต่ว่าขายแพงเปล่าครับ
1: ไม่แพง
0: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะ ถ้าบางคนบอกได้แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
1: ประเมินกำลังจะบอก
0: ราคาประเมินน่ะคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
1: แต่ฝนพูดโดยตรง
0: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% นะของราคาประเมินน
1: ะ
0: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงแล้วไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
1: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
0: ราคาตลาด
1: ถ้
0: าพักพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะจะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการไปทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัย
0: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
9: จ้า
0: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการนะเบิกตรงอะครับ
1: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
0: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
1: ใช่ใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
9: ใช่
0: ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับ
1: ภรรยาก
9: ับภรรยา
1: ลูกก็ชอบด้วยกฎหมายของภรรยา
0: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
1: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
9: รับไปนะ
1: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
9: ไม่รู้รับหรือเปล่าคือเพราะว่าสัญญา
0: ลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
1: ซึ่งต้องไปจด
0: ทะเบียนสมรสกับภรรย
1: า
0: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหารนะเขารับรองตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
1: ะ
0: สมมติว่าฉันกับเธอ2คนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม
1: ่แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่มั้ย
0: ได้ครับภายหลังนะที่ทําคือภายหลัง
1: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
0: ใช่
1: ถูกมั้ยสิทธิ์รักษาของพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
0: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนใน3ไร
0: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเนาะอันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะกรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่และต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
1: ่
0: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อที่จริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอ้นี้ถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
1: ะ
0: ไอ้ที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
1: สิบไร
0: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
1: โอ้โห
0: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อที่จริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได้ตามข้อที่จริงถูกต้องไหม
1: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
0: แล้วสองนะก็คือว่าถ้าบอกว่าให้เอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ย
1: อันนี้เป็นสัญญา
0: อันนี้ต้องไปดูข้อที่จริง
1: ทางวาจาเองอะเน
0: าะเขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะ
1: ค่ะ
0: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขนาดใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
1: ใครแนะนำพี่แนะนำเขาหรอหรือไง
0: แกพูดเนี่ยเอาต้นตะไคร้มาคืออย่างนี้ตอนนี้น่ะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพใหม่ก็ได้นะ
1: มีอีกเรื่องนี้ที่เรายังไม่เตือน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้23 24 25 26ไปถึง27
1: ด้วย
0: ครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
1: ะ
0: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
1: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี่แหละนะ
0: เพราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
1: พี่ฮ
0: ะ
1: แล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมผมเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
0: คนไปเชื่อเขาเยอะ
1: ข้อมูลเพียบเลย
0: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
1: 4,143K
0: เข้ามาแล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
1: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
0: แต่ยังฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
1: ้ที่จุดๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
1: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
0: ใช้ความรู้สึกและมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่ก็มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีดาวเทียม
1: แผนที่ภาพอากาศ
0: จอเรดาร์ก็เชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกและยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
1: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
0: กรมอ
1: ุ
0: ตุนิยมวิทยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: พี่ๆเหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
0: ก็ประชุมนี้นี
1: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
0: นี่
1: ปี2026นะคะซึ่งท่านรัชดาธนาดิเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
0: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร
0: ่โนนะหยุดพิเศษ16
1: ตุลาคมคือวันหยุดเลยแหละวันหยุดเลยแหละ
0: 16.
1: แล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
0: นะ12
1: 14
0: 15
1: 15ก่อนมีประชุม16
0: แล้วก็ศุกร์16
1: ใช่ไหมนะ16ประชุม
0: คือทำภาพนี้มันฉับฉลเนี่ย
1: ฉับฉลยังไงอ่ะ
0: พนักง
1: านใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก็
0: 16.
1: วันหยุดใช่มั้ยแต่ว่าเค้าแบ่งเป็นกรุ๊ปแล้วว่าจะมี work from home ไง
0: ครับ
1: อ่ะพี่หมดเวลา
0: work from home คือทำงานที่บ้าน
1: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านไหม
0: ทำงานที่บ้าน
1: เรายังมาจัดรายการสิถ
0: ูกไหมโอเค
1: หมด
0: เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
17: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
18: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
12: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลก

0: เอิร์ธคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่23กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับปลัดและปปส.ภาค8เดินหน้าแก้ปัญหาในพื้นที่ทุกมิตินายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ครั้งที่9/2569ณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายโชติพันธ์จุลเพชรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือโอกาสนี้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่8/2569ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นได้ร่วมรับทราบนโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปปส.ภาค8พร้อมด้วยรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ตลอดจนมิติด้านการป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระหว่างวันที่1-25กันยายน2569จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปคปจ.กระบี่ร่วมพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินยกระดับสาธารณูปโภคชุมชนหนุนอาชีพเกษตรกรนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่หรือคปจ.กระบี่ครั้งที่2/2569ณห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับรองรายงานการประชุมคปจ.กระบี่ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับทราบแผนงานงบประมาณและผลการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ2569ขณะเดียวกันได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูงใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนมใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาและอาคารอเนกประสงค์การอนุญาตให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อก่อสร้างคูส่งน้ำชลประทานงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปัดคูส่งน้ำ01คลอง RMC การอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ทุ่งสว่างใจนอกจากนี้ยังได้ร่วมพิจารณาอนุญาตจัดที่ดินกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการประกอบกิจการสถานที่รับซื้อ รวบรวมผลผลิตการเกษตรหรือลานเทปาล์มน้ำมันรายนายพิเชษสิงห์ชูรวมถึงในการประกอบกิจการสถานที่แปรรูปและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหรือโรงงานแปรรูปวายจากผลไม้รายนางสาวสุภาพร

0: อุ่นมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้ประกอบการผ่านระบบออนไลน์นางปริยาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายนิสิตเพ็งยี่สนนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการและเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดกระบี่หรืออ่าวลึกบาติกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมเตยปานันและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทั้ง77จังหวัดโดยมีนางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงเปิดให้ผู้ประกอบการได้ทำเวิร์กช็อปประเมินธุรกิจของตนเองว่าผู้ประกอบการจะได้อะไรจากการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือ CPOT ให้ตรงตามมาตรฐานตลาดโลกซึ่งสินค้า PCOT ทุกประเภทสามารถเชื่อมโยงกับ Wellness ได้ผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงสุขภาวะคุณค่าและอัตลักษณ์ในกระบวนการจากเรื่องราวสู่ความน่าเชื่อถือต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการจัดโครงการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนแล้วยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
0: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่23กันยายน2569ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานโดยมีตำแหน่งว่างดังนี้ 1. พนักงานขับรถตู้ปรับอากาศจำนวน1อัตราเงินเดือน 1,800 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุก6ล้อจำนวน1อัตราเงินเดือน 14,000 บาท3. ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดจำนวน1อัตราเงินเดือน 9,300 บาทและ 4. พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน2อัตราเงินเดือน 12,000 บาทผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครรับสมัครถึงวันที่24กันยายน2569เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. ณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข07562-3966จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านครับตอนดับพี่น้องก็สู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังกะเวลาป่านี้นะครับเวลาป่านี้วันป่านี้นะครับตอนนี้ก็ตีสามสามสิบเอ็ดนาทีจนถึงตีสี่นะครับ40 นาทีโดยประมาณตั้งแต่วันข้านจนถึงวันฮัตนะครับส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็เป็นนาทีของอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกรียงนะครับพี่น้องติดตามพี่น้องฟังกันได้ครับวันนี้วันพุธที่23เดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตรงกับขึ้นที่ช่องคำเดือนทิพย์ปีมาเมียวันนี้เป็นนาทีของนั่งยิ่งหรือว่านั่งแม้ละองน้อยบุญพรมนะครับมาในเรื่องพระยุพราช007นะครับที่ทำการแสดงที่ซอยชุกชุ่มใจปากแมวหน้าราชพัฒสุราษฎร์ธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ฟังนะครับผลงานของนั่งแม่ละองน้อยบุญพรหมนะครับสำหรับประวัติของแม่ละองน้อยบุญพรหมนะครับเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2494นะครับปัจจุบันอายุฐานก็75ปีพี่น้องมีภูลปามีภูมิลำเนาเกิดที่หมู่ที่1ตำบลวังหินอำเภอตุงซุ่งในขณะนั้นนะครับปัจจุบันก็คืออำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการศึกษาสูงสุดท่านจบการศึกษาปีที่4นะครับโดยเรียนป.1 ป.2แล้วก็ให้ข้ามชั้นไปเรียนป.4นะครับโดยคนเป็นคนวุฒินะครับได้พาสชั้นได้ข้ามชั้นนะครับพี่น้องทุกท่านนี่ประวัติโดยคร่าวๆของนั่งยิ่งละองน้อยบุญพรหมมาในเรื่องพระยุพราช007พี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ฟังนะครับมาได้เข้ากันสักคิดก่อนมาที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะครับรวมกับภาครัฐเอกชนของจังหวัดกระบี่เรารวมขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับรวมกันออกกำลังกายกระบี่ในแดนนะครับกับครูอุ้มพร้อมทีมม่านวันพุธที่23วันนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลงทะเบียนเวลา 17:00 น.นะครับเริ่มสตาร์ทเริ่มออกกำลังกายเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปพี่น้องที่มีความสนใจนะครับต้องการออกกำลังกายนำทีมโดยครูอุ้มพร้อมทีมม่านนะครับกระบี่ในเดนมีความสนใจกับวันพุธนี้นะครับพุธนี้พี่น้องเย็นนี้นะครับมีความสนใจกับขอเชิญนะครับลงทะเบียนเวลา 17:00 น.ด้วยวันที่5วันนี้นะครับพี่น้องมีความสนใจกับขอเชิญนะครับกลับมาที่ประกาศของการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่กันจะก้าวพี่น้องเขาจำเป็นต้องหดใจน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อตัดประชันถอให้ DPE ก็นัด160มิลลิเมตรบริเวณนนเกาะผูตะลิ่งชันมู่ซ้ำบ้านโครงมากตำบลโครงขนานอำเภอเนื้อโครงจังหวัดกระบี่นะครับพื้นที่ที่น้ำไม่ไหลหรือว่าไหลอ่อนต่างต่อไปนี้นะครับตั้งแต่ปากทางบ้านทาย่างฟังตรงข้ามสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบ้านเกาะผูดไปจนถึงถนนซอยยานชบาเกาะผูดมุติซ้ำบ้านครองมากตำบลครองกันนั่นอำเภอเนื้อครองจังหวัดกระบี่นะครับต่อเช้านะครับต่อเช้านำประปาไม่ได้พ่อแม่พี่น้องยี่สิบสี่กันยายนตั้งแต่เวลา 9:30 น.จนถึง 13:00 น.ให้พี่น้องและท่านรองนำชัยทำความจำเป็นนะครับในวันเวลาดังกล่าวการประปาท่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอเชิญพี่น้องร่วมงานเที่ยวงานนะครับกระบี่ฮาลานเฟสติวัล2026ที่ลานปฏิมากรรมปูดำจังหวัดกระบี่นะครับจัดโดยคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดกระบี่วันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับเต็มหน้าพี่น้องมีทันเวลา 16:30 น.นะครับมีทานองคุณที่ลาเทวคุณผู้ว่าการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับขับมาที่มอททนะครับโครงการช่ำริติบัตรก็ยังเปิดรับลูกหลานพี่น้องนะครับจนถึงช่ำทิพย์กันยา2569เป็นการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าไม่มีวุฒิกระช่ำมาเรียนได้ชอบทำได้เพิ่มเติมทุนช่อง5ทุน3 7788นะครับ สำหรับราชการเทศท่านจอนก็ยังให้บริการพี่น้องนะครับทุกวันพุธนะครับเย็นนี้พี่น้องหรืองานหรือการก็เข้าเชิญนะครับที่หน้าสำนักงานเกษตรนะครับทิ้นกาเกษตรทิ้นคาเทียบรถสั้นปิดทุกสิ่งทุกอย่างฝีมือเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เรานะครับมาจากฝีมือเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เราก็เข้าเชิญพี่น้องมาเลือกสื่อเลือกห้ามาให้การสนับสนุนกันได้ครับมาควังนั่งยิ่งแม่ละองน้อยบุญพรมนะครับมาในเรื่องพระยุพราช007ก็เชิญพี่น้องติดตามรับฟังต่อครับ

0: กับหน้าได้เบตาโปรันกาแซวนี่ประมาแล้วไม่มีเลย
1: เบื้องมาแต่ไหนกูตั้งมาแต่ไหนอ้อมากก็ลุยนะลูกเตียนังก็มันแล้วกักๆเลยนะไม่อันเดี๋ยวไหนไปก็ตั้งเดี๋ยวไหนกันล่ะเก่งขอทานหน่อยแม่มันหลงมากักๆเมื่อไรตอนนี้วายไม่เอานะแม่อย่าไปก้มกันทำมาคงกับพวกขอทานมันกันไรอะแม่เชื่อหนูเถอะมีมือมีเท้าไม่รู้จักทำมาหาแดกไปขอที่อื่นนะไป
2: ไม่ได้ติดเพื่อก็หุงข้าวไว้กินกันแล้วมึงป่านนี้พี่คอยตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่แก้วกับพี่เท่งเขาคงกลับมาเขาคงได้น้ำมาละไม่แน่บานใหญ่บานโตไปนี่ก็ใจดีอย่างที่เขาหุงข้าวไว้กินกันช่วงหลังนี้นะแต่เดี๋ยวกูเหยียดแล้วเขาหุงข้าว
0: แต่คือว่าป้อมมันกับเป็นคนเลื่อนสั่งเลยถึงมันอยากนำเงินก็แห้งนี่กับอ้าวอัดกากระมาไม้ป้อมอยากให้เข้ามาข้อความกรุณาว่าก็นำมาบอกเรายอดก็บริการสาย
1: ไม่มีที่นี่ไม่ที่สถานที่บริจาคคนขอทานอย่าไปว่าเจ๋งกว่าอย่ามาแป๊มเลยไปได้ไปหาที่อื่นไปขอที่อื่นไป
0: แล้วคุณไม่มีความเมตตาบราณีมั้งเหรอครับ
1: เมตตาทำไมเมตตาผู้ขอทานอย่างแกแกเราไม่แก่คนก็ยศแต่แกมันดีกูไม่เหนื่อยไปเลยไอ้พวกเปรตไอ้พวกตายห้องไม่ต้องมาขอทานอย่างนี้ชักปลอกสังเพร่างกายเละไม่ได้ตัวเสื้อตั้งก็ไม่ใช่ไปเลยไปออกจากบ้านกูไปเขาหุงข้าวเลยว่าเจ๋งขึ้นมานาน
0: เกเรเด็กเลยก็เยอะ
1: ไปดิ
0: ใช่หรือเปล่าแกไม่รู้เปรตมันกูไม่รู้เหรอแกกูไปเลยเก่งไม่ได้นั่งใช่หรอกกูวิบขึ้นมากูโกรธกันหรอ
1: ไปดิกูบอกให้มึงไปมึงยังยืนอยู่ดีเหรอให้ตำรวจมาเรียกแลกคอมาไปดีไหมแม่

ัวไรมึงตีเฮียปีดอกตรองใส่ช่องนามึงร่ำรวยล้นกว่าปัญญาต้อยใจมึงกันเลยว่าม้อย

เราต้องยอมรับความเป็นจริงสิ้นเสียนเป็นเด็กวัดกัดสั้นจนลำเค็นไม่เคยเห็นว่าผู้ดีปีหน้าไม่มีตังการตีเราประมาทจะทำให้การตีไงนุ่ยไปล่มแล้วไปจะไปไปตายแกเอิ้นอย่ามาตายบ้านเปรตนี่เลยการตีเราประมาทไปใกล้หน้าทำให้การตีกูโกรธวิลืมคิดเหยียดแม่มเกือบติดร่าง

0: เบิดได้ดอกวันขณะนั้นเจ็บชายได้ผ่านมาเอาสวัสดีครับลุง
1: เออสวัสดีหลานชายนั่งบนศาลาก่อนสิอากาศร้อนเหลือเกิน
0: ครับขอบคุณครับลุง ลุงมานั่งพักบนศาลานี่นานหรือยังครับ
1: เออสักพักใหญ่ๆแล้วแหละ พวกเธอมาจากไหนกันล่ะพวกหนุ่ม
0: บอกวัดสักทีเจ้าคุณเออหน่วยไม่ได้เป็นลมแล้วเออต้นมังไตคอย
1: ก็เห็นคนไม่ทราบครับสงสัยจะมาจากวัดนะครับเห็นเป็นโตตั้งอยู่เพื่อเข้าเลื่อๆมั้งมึงมาที่วัดเออแล้วพ่อหนุ่มจะไปไหนกันล่ะ
0: ผมชื่อธงชัยครับลุงนี่เพื่อนผมชื่อกรณรงค์คุณลุงชื่ออะไรนะครับขอโทษ
1: ลุงคือเศรษฐีวีระไทยลุงไปวัดมาเมื่อเช้าอ่ะตอนนี้ก็จะกลับบ้าน
0: แล้วๆบนจ๊ะบนล่าได้ตังจันนั้นยังได้กินมั้งอ่ะครับ
1: อ้าวเออสงสัยว่าจะมีอาหารอยู่มั้งแหละเพราะคนในวัดแล้วก็ข้าวในบาตรมันเหลือก็บอกว่าหมูหมากาไก่ก็ไม่ค่อยมีในวัดแล้วก็ใส่ปิ่นโตไม้ฉันพาไปให้หมาที่บ้าน
0: ก็เดี๋ยวกับนะปุ้มคือว่าให้ปุ้มมีชิดก่อนมาแล้วกินกับนะไอ้ก้อยอย่าไปกินใครแย่งเจ้กูปั้นกันเลยมันจันแกงมึงงอไปอย่ากูกินใครได้ยังไงซึ่งแล้วเอามาปั้นกันยังไงดำก้านแล้วมันแหลกอย่าเบียบเพื่อวะจริงเหรอมันมา
1: โอ้เกลไม่ไปจริงจันกับกู
0: ก็อ่านกูมันใจเพลิดเนี่ยต้องคุณนู้ก็ไม่พอให้ต้องกันยาวมึงนึกได้เก้าต้องจันนี่แจ็คแล้วก็ปื้อพ
1: อเออหลานชายหลานชายจะไปไหนกันเนี่ยจุดหมายปลายทางอะ
0: ผมไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางหรอกลุงเดินมาเรื่อยๆแหละในป่าในดงนี่บรรยากาศมันดีอากาศมันบริสุทธิ์ก็เลยเดินเรื่อยๆอะลุง
1: แล้วก็ลุงมาจากวัดเหรอครับ
0: เออ
1: ลุงก็ถือศีลอุโบสถทุกวันพระแปดค่ำถึงห้าค่ำแต่ตอนนี้จะกลับบ้านก่อนแต่เย็นๆก็จะกลับวัด
0: น่าว่าวัดไม่เคยเกี่ยวน่าได้ปล่อยเราป่านี้เหี้ยวยังไงปลาปงเปล่าเหี้ยกว่า
1: แล้วคุณลุงแต่บ้านลุงไกลไหมครับ
0: ไม่ไกลหรอก
1: เออลุงกำลังหาคนงานอยู่นะพ่อหนุ่ม
0: นะหาคนงาน
1: ใช่ถ้าพวกเธอไม่มีงานทำทำงานกับลุงดีไหมนะ
0: งานอะไรล่ะครับลุง
1: เงินเดือนดีนะหลานชายฉันให้หมื่นหนึ่งเลยแหละ
0: อ้าวต้องหมื่นเลยเหรอลุงงานอะไรอ่ะ
1: กลัวไม่กลุ่มบ้ากับกลุ่มสองมันเลือดปื้นเลยแกอย่าปล้ำอันเป็นอาจารย์ว่ามันไม่ทุจริตก็เรียกว่ามันไม่สัมมาชีวะ
0: คุณลุงพอจะบอกเราไหมครับว่างานที่จะจ้างให้เราทำเป็นงานอะไรกีบลูกสาวกีบลูกสาว
1: ใช่
0: แล้วทำไมอ่ะลุง
1: ยับไปเลยสิแม่มเด็กเด็กเอ็มเลยมาชิงเตะเผื่อนแล้ว
0: ลุงเลยจ้างคนไปจีบลูกสาวของลุง
1: ใช
0: ่ตึ้งๆโลกเลยนะการหุ้นเนอะ
1: มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เลยไรอ่ะจังก็ไปจีบกลัวไม่ได้หรอกเอ้ยไม่ใช่เรื่องมันมีที่มาที่ไป
0: คุณลุงลองเล่ามาสิครับ
1: คือลุงมีเมียสองคน เมียคนแรกชื่อเวราคนที่สองชื่อฉุยฉายแต่นางฉุยฉายลุงเพิ่งไปได้มาตอนที่เวราเขาคลอดลูกอ๋อเข้าใจแล้วครับไอ้ทีนี้ลูกของลุงอ่ะนะเป็นผู้หญิงลุงให้ชื่อเล่นว่านิ่งหน่องมันกลับข้ากับกล้วยไหมวะเด็ดกูจะว่าอีตาวันก็เรียกนิ่งหน่องก็ที่นิ่งหน่องมันต้องกูดนานแล้วกูดแต่เราไม่ช่างตองลุงเราง่ายไปละเอียดสิครับทีนี้ลูกสาวลุงจำได้ก็มีปานแดงที่ไอ้นั่นที่ไอ้นั่นวะลุงที่ไอ้นั่นแหละไอ้นั่นนะครับใจแต่แบบไหนที่ไอ้นั่นแหละที่ไอ้นั่นที่เคยยังไม่เคยบอกเปื่อโอ้เข้าใจเรื่องทีนี้อยู่ลูกของลุงกับเมียหลวงของลุงอะนะเขาอุ้มลูกหนีจากบ้านไปลูกของลุงกับเมียลุงอะเมียหลวงเมียหลวงเวลากับเวลีอะเขาหายไปตอนที่ลูกอายุได้สามเดือนแล้วในนี้อยู่ต่อมาสิบกว่าปีเมียน้อยลุงชื่อฉุยฉายไปพาเด็กมาคนหนึ่งเขาบอกว่าก็เป็นลูกสาวลุงเธอบอกว่ามีคนเก็บเลี้ยงเอาไว้แต่เมียลุงตายแล้วเขาบอกว่าเด็กคนนี้มีปานแดงที่ตรงนั้นแหละแล้วไม่แล้วลูกโตเป็นสาวแล้วไม่ใช่หรือมันน่าเกลียดน่าเกลียดได้เลยเราอยากเกลียดเลยแล้วแล้วนี่เราเปิดอะไรจะใช่นี่คุณแก่ก็ไม่ปรับปรึกกันเลยไอ้ต๋องก็เป็นนั้นคุณไม่สตีสัพจัญญาก็ไม่ทำเปิดพื้นเลยลูกเจ้าเจ้าแล้วที่ลุงก็หมดปัญญาจะดูปานก็ดูไม่ได้แล้วจะเชื่อก็มันเชื่อไม่สนิทแต่นิสัยของลูกสาวลุงมันไม่กระเดียดไปทางลุงเลยไม่กระเดียดไปทางแม่ก็เลยมันกระเดียดไปทางแม่เลี้ยงทุกระบบเลยอันที่จริงมันน่าจะมีอยู่บ้างแหละนะลุงควบไอ้กำลังได้พ่อแต่ความฉลาดเฉลียวมักจะได้แม่หรือได้มาจากแม่ยีนของแม่มันมีอย่างนั้นแต่มันไม่มีเหลืออยู่เลยหลานชายลุงก็ไม่รู้จะทำไงเนี่ยต้องประกาศว่าใครจีบลูกสาวได้ถึงขนาดเห็นปานแล้วก็ลุงจ่ายหมื่นหนึ่งโอ้กว่าพระนาตัมวันนี้นาตัมพระพุทธมรรคกับพระพุทธมรรคจ่ายเอานี่กูเดือนแต่ฉันว่าสองคนนี้เหมาะเลยที่ทำงานนี้ลุงผมเหรอครับนายคนโน้นด้วยผมชื่อธงชัยนี่เพื่อนผมชื่อกรณรงค์นายกรณรงค์กับนายธงชัยแหละแล้วถึงกับไม่ต้องชอบจำปาดกับไม่ปั้นด้วยนะว่ายน้ำไม่ปั้นว่ายน้ำกว่าป้ากูว่ายกันเชียงดูกูว่ายมาหนากูไม่ไอ้ปัญญามันนี่หนามันชักน้ำเรามันอยากใส่ใส่เนี่ยบอกกันลังกูไม่แรงแล้วไม่แรงแล้วบุญรู้มาโอกาสตัวเฉยๆแล้วไอ้แก้วไม่ได้ยินแต่แปลมเตี้ยแรงเพื่อนายนั่งจักรูปไม่จึงจักปากไม่จึงกูแรงเพื่อจ่อเสร็จดังนี้เห็นจ่อนั่งเดียวต้องแก่20 เมตรเล็กแต่ว่านายนั่งขึงโลงนึงก็ช่วยกันทำมาแดกมาจะเหมือนพวกเราปั๊มใหญ่รับปั๊มใหญ่อีอีอีโอ้คือไม้กับปั๊มแหล่นั่งเอ็กอยู่ในโซ่ชับไม่ให้ความร่วมมือกูนั่งเฉยๆกูนอนกันแล้วก็ไม่แย่งมั้งก็ว่าออกรูปมาแล้วแล้งให้มดตกรูปมาช่วยชักปากมั่งเลยมือขาง่ายแล้วเอานั่นหลานชายลูกลุงชื่ออะไรนะครับชื่อนิ่งหน่อง พี่ไข่
0: จำได้แล้วอีนิ่งน้องอีนวลน้องนั่นมาเมื่อไรนะยัดโอโรมเอ้ยเจ้ากูเนอะกูไม่ไม่จะน้องก้อนไม่อ้ำป่านนี้กูตากเลือดแล้วเลยบ้านนั้นแน่นะพี่แน่นอนแล้วจะไปได้เลยก้อนเมื่อกี้ก็ยังด่าเราเปิงมาเลยมือจะไปแล้วกูเข้าไปเองเดี๋ยวกูเข้าไปเองปกกูกว่าป้ากูช่วยกูกบข้อผ้าเลยนี่ลุงครับอันที่จริงผมก็เห็นใจลุงหน่อยนะครับแต่เราคงไปบ้านลุงไม่ได้หรอกทำไมอ่ะหลานชายลุงไม่รู้เหรอครับเมื่อกี้เราผ่านบ้านลุงมาแล้วผมให้พวกเด็กเนี่ยไปขอน้ำเขากินสักแก้วเขาด่าเปิดเลยลุงเขาบอกเราเป็นพวกขอทานอะไรนั่นแหละ เห็นซะก็ไม่ต้อนรับเราหรอกลุงเออลุงรู้นิสัยลูกสาวลุงแล้วก็เมียลุงดีนั่นแหละลุงถึงแปลกแต่ว่าไม่มีปัญหาหลานชายเรื่องนี้ลุงทำได้จะทำให้หลานชายทั้งสองคนเนี่ยเข้าบ้านลุงอย่างสง่าผ่าเผยและลูกลุงเมียลุงออกมาต้อนรับทำไมอ่ะลุงคืออย่างนี้หลานชายจำไว้นะเมียลุงกับลูกลุงก็เหอข้าราชการก็อยากได้คนมีบ้างมีดาวคนธรรมดานี่ก็ไม่คบหาสมาคมหรอกทีนี้มันจะแปลกอะไรลุงจะอุปโลกให้เธอไปข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่มาจากไหนก็ได้ไปโกหกเขานี่ขี้คร้านที่ลูกลุงกับหลานลุงจะวิ่งแจ้นออกมาเออรับรองเลยว่าเมียลุงลูกลุงก็ต้องต้อนรับหลานชายอย่างดีที่สุดนั่นแหละ น่าคิดนะก่อนเอาไงอ่ะเออแกว่ามันจะผ่านไหมล่ะแต่ฉันไม่ได้แก้เผ็ดผู้หญิงคนนั้นก็ดีเหมือนกันนะเอาไหมล่ะแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจหรอกเออนะแล้วใครจะสมัครล่ะแกอ้าวเออแต่พ่อไม่ต้องเราสองคนก็เองไม่ต้องอย่าแค้นแล้งหนังเฉยๆไม่ยำเหนื่อยนี่ท่านครับผมจะบอกว่าท่านผมเป็นอะไรนะครับท่านให้บอกว่าเธอเนี่ยเป็นนายอำเภอนายอำเภอใช่หรอครับเออแล้วนายกรณรงค์เป็นผู้กองแล้วผมเป็นจ้าครับนะผมเป็นจ้านะ10ตำรวจเอกยอดทองคลองถวยคือกูคือร้อยตำรวจไก่นามตระกูลกูได้เรียกกูเราจะไม่ใครนำประกุลถักจังแล้วบอกรู้เป็นอะไรบ้างไอ้เด็กไม่กูมาเป็นเปรตอะไรกันรู้อันนี้กูจะมักกันว่ากูก็เป็นตำรวจสักคนกันแม่งกูก่อนบ้านเลยต่อเดียวกูบอกว่าควรเป็นตำรวจมาจากกองปราบปรามเป็นพันตำรว

sempre kulluirai. เอาอย่างนี้ดีกว่านะไอ้กอนแกไปคนเดียวฉันจะนั่งคอยที่ศาลานี่เอาอย่างนี้นะพ่อหนุ่มไปก็ทั้งหมดนี่แหละฉันจะเลี้ยงดูทั้งอาหารการกินเรียบร้อยเหล้าปลาอะไรเหล้ายาปลาปิ้งครบทีมฮ่าแล้วไอ้นั่นพ่อไม่จัดแตกเหลือที่เมาตังไว้แหละไปตัวดิแต่ผมจะให้ในกรมาขึ้นไปคนเดียวเพราะผมไม่ค่อยถนัดหรอกนะลุงเออกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วกลับมาคอยที่ศาลานี่ฉันก็จะมาอยู่นี่ด้วยเออตกลงครับลุงนกน่านที่นี่นกน่านแต่จัดแตกที่วีระไทย

กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนางยิ่งแม่ละองค์น้อยบุญพรมนะครับมาในเรื่องประยุพราช007ไหวคันเท่านี้ก่อนคอยฟังคอยติดตามกันต่อพวกเราแต่ก่อนจากฝากพี่น้องไว้ลาวัดตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าลูลาพี่น้องลูลานี่ไม่ถึงพระจักรลางไม่ถึงเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะครับพระธาตุตายก็ว่าลูลาลูลานะครับกว้ากันเอาไว้กว้ากันเอาไว้นะครับพี่น้องช่วยกันแรงช่วยกันพูดนะครับทักเดียวพี่น้องฟังข้าวตนจะมองติดตามห้าแยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้รายการต้องเริ่มศิลปินพื้นบ้านเวลามัดต้องจากลากันไปก่อนก็พบกับควังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันเท่านี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรตัญญาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะ

0: ความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
5: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหลอและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร
6: ่จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยดย้อย

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษ

0: กลุ่มการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้จะนำเสนอนะครับในข่าวที่1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่สวนหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางท้องถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของ PRD Service วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนโดยเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแครงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิติเพชรประดับสกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายยุทธนาการจนะพักผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮ้าจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมลงพื้นที่ณบริเวณคลองท่าแครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าหลังผู้รับจ้างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ดำเนินการโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า70%คาดว่าจะแล้วเสร็จตามห่วงระยะเวลาดำเนินการก็คือตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570อย่างแน่นอนนะครับซึ่งขณะนี้ผู้ว่าจ้างได้ทำการเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตร20เซนติเมตรระหว่างคลองท่าแครงเชื่อมกับขุมน้ำสวนหลวงนะครับเพื่อจะเป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแครงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงที่เกิดฝนตกหนักรวมถึงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแครงจุดหลักที่ผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายสำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิเดชตั้งแต่แยกท่าแครงถึงแยกศักดิเดชนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมานานหลายสิบปีซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569จากอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเคียนซาสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดและพิจารณารับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง2ถึง6ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ7ถึง12ปีรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง13ถึง19ปีตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานทั้งนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากข้อมูลสถิตินะครับของจังหวัดระนองระหว่างวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวน49รายคิดเป็นอัตรา 25.48 รายต่อประชากรแสนคนหรือเฉลี่ยประมาณ1รายทุกๆ5วันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งนี้นะครับข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ยังระบุถึงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเปลี่ยนข้อมูลนะครับผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็บริบทของพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วง PRD Service กันนะครับ

0: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วง PRD Service
3: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวช่วง PRD Service กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,000 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทางนี้ครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569นี้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 14.5 ล้านคนนะครับและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับจำนวนประมาณ 32.5 ล้านคนทั้งนี้เปิดโอกาสให้กับยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวดังนี้นะครับมุ่งหวังดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนสำหรับภาคอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้นะครับมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ป ปภ.รับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายนะครับทุกๆสถานีเลยวันนี้รายการ5แยกข่าวนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้พบกับสถานีสวทภูเก็ตนะครับเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
1: อแน่เกี่ยวนะครับวันนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด-19ไง
0: อุ๊ยเหมือนโควิด-19เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินไหนมาคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีไหนปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเล่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี
3: และจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยย่าไซในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบปลื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สวัสดีครับจิรพงศ์ผัสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสารพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นเนี้ยไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักเราก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังครับเราก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในดินแดนไกลพื้นเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนปราณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่าน ไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
1: ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำพลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณอุปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
1: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้อง

การส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณฟังรายการนี้ก็จะมาพบกับคุณฟังในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 18:00 น.นะคะกับเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบ้านนี้มีสุขค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าสาระน่ารู้รวมไปถึงนิทานสำหรับน้องๆหนูๆกันด้วยนะคะอย่างที่พูดกันตลอดนะคะคุณฟังว่าบ้านที่มีความสุขก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่หลังใหญ่ขอแค่ว่าอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็พอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆคนในครอบครัวนะคะสนใจซึ่งกันและกันซึ่งครอบครัวจะมีความสุขก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการก็จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ความสุขที่จะมอบให้กับคุณฟังมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในครอบครัวนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาเรื่องหนี้สินในครอบครัวนะคะหรือว่าปัญหารายรับไม่พอกับรายจ่ายเป็นปัญหาที่ทำให้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหนักใจอยู่ไม่น้อยนะคะแต่อย่าเพิ่งทุกข์ใจจนเกินไปค่ะปัญหานี้ยังพอมีทางแก้ไขได้นะคะซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินมีหลักง่ายๆค่ะว่าต้องลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นนะคะการลดรายจ่ายจะเหมือนกับการอุดรูรั่วไม่ให้เงินไหลออกโดยไม่จำเป็นนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถทำได้โดยการลองสำรวจค่าใช้จ่ายในเดือนที่ผ่านมาลองจดบันทึกดูว่าในครอบครัวมีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างและรายการใดที่ไม่จำเป็นน่าจะตัดออกไปได้ก็ให้ตัดออกไปให้หมดในเดือนถัดไปจะสามารถลดรายจ่ายลงได้นะคะแต่ทั้งนี้ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าถ้าคนหนึ่งประหยัดแต่อีกคนหนึ่งยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมก็คงไม่ได้ผลนะคะคงต้องชี้แจงให้สมาชิกทุกคนในบ้านโดยเฉพาะลูกๆให้เข้าใจถึงฐานะครอบครัวตามความเป็นจริงและได้เข้าใจตรงกันและยินดีที่จะช่วยกันประหยัดต่อไปนะคะเมื่อลดรายจ่ายได้แล้วก็ให้เอารายรับของทั้งบ้านมารวมกันก็ดูนะคะว่าจะพอกับรายจ่ายหรือไม่ถ้าพอและยังเหลือก็คงต้องเอาไปทยอยใช้หนี้และก็เก็บออมไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินเช่นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการตกงานนะคะแต่ถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็คงต้องช่วยกันคิดว่าจะไปหารายได้เพิ่มจากที่ไหนอีกเช่นคนที่ไม่ได้ทำงานก็ออกหางานทำหรือคนที่ทำงานแล้วอาจจะทำงานนอกเวลาเพื่อหารายได้พิเศษหรือว่าเปลี่ยนงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะขายของมีค่าที่เก็บไว้จำนำสิ่งของหรือจำนองทรัพย์สินหรือจะไปกู้ยืมเพิ่มเติมนะคะสำหรับหนี้สินที่มีอยู่เดิมควรทยอยชำระนะคะเพราะว่าเมื่อต้นลดลงดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วยแต่ถ้าหากว่าหาแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าได้ก็ควรที่จะย้ายแหล่งเงินกู้ใหม่นะคะเพื่อที่จะได้ลดภาระลงข้อสำคัญค่ะอย่าคิดทางลัดโดยการเล่นการพนันหรือการทำอาชีพทุจริตเพราะจะยิ่งทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีกนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาหนี้สินในครอบครัวนะคะที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันประหยัดต้องช่วยกันทำงานซึ่งจะทำให้แก้ปัญหาได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

พี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อมฤดูแล้งปีนี้เลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเลือกปลูกพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเลือกบริเวณปลูกพืชที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำและเลือกใช้ระบบชลประทานที่เหมาะสมอย่างการใช้ระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดจะปล่อยน้ำทีละน้อยลดการสูญเสียน้ำช่วยประหยัดน้ำประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานแถมยังควบคุมโรคที่เกิดกับต้นพืชได้วัชพืชขึ้นน้อยลงอีกด้วยฤดูแล้งน้ำน้อยมาใช้ระบบน้ำหยดกันดีกว่าน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงรองรับวิชัวแบงค์ในอนาคตเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3ประเด็นจุดเด่นได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายนะคะช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: เด็กดีกับปาร์ตี้วันเกิด
2: ครั้งหนึ่งมีเด็กกำพร้าผู้ยากไร้อาศัยอยู่กับปู่กับย่าในบ้านหลังเล็กๆถึงแม้ว่าจะยากจนแต่เขาก็มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเพราะเขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจและร่าเริงอยู่เสมอแต่วันนี้เด็กชายดูท่าทางไม่ค่อยมีความสุขเอาซะเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเขาอยากจะจัดงานวันเกิดบ้างเพื่อจะได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมงานแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดงานวันเกิดได้แน่นอนดังนั้นพ่อหนูน้อยจึงออกมาเดินเล่นที่ชายป่าวันนี้อากาศดีจริงๆซะด้วยแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ช่วยให้เด็กชายร่าเริงขึ้นเลย
3: เฮ้ยทำไมฉันต้องมากลุ้มใจในวันที่น่ารักอย่างนี้ด้วยนะอย่างจริงเลย
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันที
3: ใครนะใครร้องให้ฉันช่วยอ่ะ
4: ฉันเองฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันติดกับดักของนายพรานน่ะช่วยฉันหน่อยเร็ว
3: กระต่ายกระต่ายพูดได้เนี่ยกระต่ายพูดกับฉันงั้นเหรอ
4: ก็กระต่ายนะสิทำไมกระต่ายพูดได้มันแปลกมากหรือไง
3: แปลกสิฉันน่ะไม่เคยเห็นกระต่ายพูดได้มาก่อนเลย
4: ก็ฉันไม่ใช่กระต่ายพื้นๆที่เธอเคยรู้จักนี
3: ่เอ้า
4: อย่ามัวแต่แปลกใจอยู่เลยรีบมาช่วยกันหน่อยเถอะ
3: ตกลงฉันจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: เอาล่ะเรียบร้อยทีนี้เธอก็ปลอดภัยแล้วล่ะ
1: เฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยแม้คิดว่าจะแย่แล้วสิดีนั่นเนี่ยที่เธอมาช่วยฉันไว
0: ้
1: อะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองล่ะ
1: เล็กน้อยที่ไหนล่ะเธอช่วยชีวิตฉันไว้เชียวนะไม่ได้ฉันต้องตอบแทนบุญคุณเธอไหนว่ามาสิเธออยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบอกมาสิ
0: อย่าดีกว่าฉันว่าเธอไม่ต้องตอบแทนฉันหรอก
1: ทำไมล่ะหรือว่าเธอเห็นว่าฉันเป็นกระต่ายเลยคิดว่าฉันไม่มีน้ำยาใช่ไหมล่ะฉันน่ะไม่ใช่กระต่ายธรรมดาธรรมดานะจะบอกให
0: ้ถ้าไม่ใช่กระต่ายธรรมดาธรรมดาแล้วเธอเป็นอะไรล่ะ
1: ฉันก็เป็นกระต่ายของพ่อมดใจดีนะสิ
0: กระต่ายของพ่อมดไม่น่าล่ะเธอถึงได้พูดได้อ่ะ
1: ไม่ใช่แค่พูดได้นะฉันยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างพ่อมดน่ะสอนเวทมนต์ให้ฉันไงล่ะเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะตอบแทนเธอด้วยเวทมนต์ของฉัน3ครั้งเธออยากได้อะไรก็ว่ามาเลย
0: ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันว่าอย่าดีกว่า
1: ทำไมล่ะไม่เชื่อฝีมือฉันละไง
0: ไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ย่าสอนฉันว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครอ่ะเราไม่ควรจะหวังอะไรตอบแทน
1: พ่อมดก็สอนฉันเหมือนกันใครมีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็ต้องตอบแทนถ้าฉันไม่ตอบแทนเธอก็เท่ากับว่าฉันน่ะเป็นกระต่ายอกตัญญูนะสิน่าบอกฉันมาเถอะนะว่าเธออยากได้อะไรอย่าให้ฉันต้องเป็นกระต่ายอกตัญญูเลยนะ
0: งั้นก็ได้คือว่าวันนี้นะเป็นวันเกิดของฉันน่ะ
1: อ๋อรู้แล้วเธออยากได้ของขวัญวันเกิดใช่ไหมล่ะ
0: เปล่าฉันอยากจะจัดงานวันเกิดตั้งหากล่ะฉันอยากจะชวนเพื่อนที่น่ารักของฉันมากินเลี้ยงในวันเกิดของฉัน
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองได้สบายอยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนะฉันขอให้มีท็อฟฟี่ตกลงมาจากฟ้าได้ไหมล่ะ
1: ได้อยู่แล้วคอยดูฝีมือฉันเถอะนะ
2: โอ้
1: ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ฉันขอให้มีท็อฟฟี่หลากสีสันตกลงมาจากท้องฟ้าโดยเร็วพัน
2: โอ้
1: เวทมนต์นั้นจงเป็นจริงนะบัดนี
3: ้ทันใดนั้นท็อฟฟี่ก็ตกลงมาจากฟ้าจริงๆซะด้วยมากมายเป็นร้อยเป็นพันเม็ดเชียวล่ะ
0: ตกลงมาจากฟ้าเหมือนสายฝนเลยยอดจริงๆเลย
3: แต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีลมพายุพัดมาแล้วมันก็พัดเอาท็อฟฟี่ปลิวไปจนหมด
0: อะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงมีพายุล่ะโอ๊ยตายละพายุหอบท็อฟฟี่ของฉันไม่หมดแล้วโถเอ้ยท็อฟฟี่ของฉันไม่เหลือเลยสักเม็ดเดียว
1: สงสัยฉันจะท่องเวทมนต์พลาดไปหน่อยนะแทนที่จะมีแค่ฝนท็อฟฟี่นะเลยมีพายุใหญ่แถมมาด้วยเออแต่ไม่เป็นไรเธอยังเหลือพรอีกตั้ง2ข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้รับรองไม่พลาดแน
0: ่ถ้างั้นคราวนี้ฉันขอให้มีต้นไม้ใหญ่ที่ออกลูกเป็นอาหารดีๆก็แล้วกัน
1: ตกลงฉันจะเสกให้เธอเดี๋ยวนี้แหละโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอเสกสรรต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผลเป็นอาหารดีๆมากมายโอ้ต้นไม้ใหญ่จงบังเกิดณบัดนี้สำเร็จแล้วเห็นฝีมือฉันไหมล่ะนี่ไงต้นไม้ขนมที่เธออยากได้อ่ะ
0: โอ้โหยอดไปเลยบนต้นไม้มีทั้งขนมเค้กลูกกวาดลูกพลัมน้ำหวานคราวนี้ฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วชัยย่อเฮ้ฉันจัดงานวันเกิดได้แล้วเฮ
3: ้และแล้วเจ้ากระต่ายก็ท่องเวทมนต์ผิดเข้าอีกแล้วเพราะแทนที่จะมีแต่ต้นอาหารแต่กลับได้ของแถมมาเป็น
0: อะไรกันเนี่ยต้นไม้ของฉันต้นไม้ของฉันถูกฟ้าผ่าซึ้งแล้ว
1: ตายจริงต้นไม้ขนมกลายเป็นปอตะโกไปซะแล้วแย่จริงๆแต่เธอยังขอพรได้อีกข้อนี่นะขอใหม่สิคราวนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเลยคราวนี้ฉันจะตั้งใจท่องคาถาดีๆไม่ให้พลาดเลยแหละ
0: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันขอให
4: ้อู ใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ็บก้นกบจริงๆเลย
0: เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีใครร้องให้ช่วยนะเราไปดูกันเถอะ
1: เฮ้ hey, เดี๋ยวสิแล้วพรของเธอล่ะเฮ้ hey, ดูสิไปซะละเอ๊ะ hey, รอกระต่ายด้วยรอกระต่ายด้วย
4: โอ้โอ้โอ้ยช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันที
0: ฉันมาช่วยแล้วจะลงลุงลุงเป็นอะไรไปล่ะทำไมถึงได้ลงมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้ล่ะ
4: อู้อู้ยก็ลุงกำลังเดินทางกลับบ้านน่ะพ่อหนูแล้วอยู่ดีๆก็มีพายุใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้หอบเอาคนของลุงหายไปหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะจู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาม้าของลุงมันก็เลยตกใจสลัดลุงตกมานอนแอ่งแมงอยู่อย่างนี้แหละโอ้ยเจ็บจังสงสัยว่าขาจะหักซะแล้วล่ะ
0: น่าสงสารจังแต่ไม่เป็นไรจ้ะฉันน่ะจะช่วยลุงเองนะฉันน่ะจะพาลุงกลับบ้านเอง
4: พ่อหนูนี่มีน้ำใจจริงๆแต่ว่าพ่อหนูตัวแค่นี้นะจะช่วยลุงได้เหรอ
0: ลำพังตัวฉันน่ะนะคงช่วยไม่ได้หรอกจ้ะแต่ว่าเพื่อนฉันน่ะคงช่วยได้อ้าวนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลย
1: โอ้ยเหนื่อยจังเลยวิ่งไม่รอตายเลยนะเอาล่ะทีนี้ว่ามาว่าอยากจะได้พรอะไรเป็นข้อสุดท้าย
0: อะไรก็ได้ใช่ไหม
1: อะไรก็ได้รีบๆขอเร็วเข้าเถอะ
0: งั้นฉันขอให้เธอช่วยใช้เวทมนต์รักษาลุงคนนี้ให้หายเป็นปกติแล้วช่วยส่งเขากลับบ้านด้วยนะ
1: ฮะอะไรนะให้ช่วยลุงคนนี้เหรอแล้วงานวันเกิดของเธอล่ะจะว่ายังไงเธอเหลือพรแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวแล้วนะ
0: เฮ้ยช่างมันเถอะฉันน่ะอยากจะช่วยเขามากกว่าดูสิท่าทางขาของเขาจะเจ็บหน้าดูเลย
1: แต่ว่ามันเป็นพรข้อสุดท้ายของเธอนะคิดดูให้ดีๆซะก่อน
0: ฉันคิดดีแล้วช่วยเขาเถอะเรื่องของเขาอ่ะสำคัญกว่าเรื่องของฉันอีก
1: อ้าวช่วยก็ช่วยฉันละเชื่อเธอเลยโอ้ด้วยเวทมนต์ของกระต่ายมหัศจรรย์ขอให้รักษาชายผู้นี้ให้หายดีครันแล้วส่งเขากลับบ้านนะบัดนี
3: ้เมื่อเจ้ากระต่ายร่ายมนต์เสร็จชายบาดเจ็บก็หายวับไปกับตาพร้อมกับพรข้อสุดท้ายของเด็กชายที่ถูกใช้ไปเพื่อคนอื่นเมื่อไม่มีพรเหลือให้ขออีกแล้วเด็กชายจึงบอกลากระต่ายแล้วกลับบ้านไปอย่างเงียบ
0: ๆปู่จ๋าย่าจ๋าฉันกลับมาแล้วจ้าม
5: าแล้วเหรอจ๊ะถ้าทางหลานดูมีความสุขขึ้นนะไปเจออะไรดีๆมาหรือไง
0: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้าเพียงแต่ว่าฉันน่ะดีใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นเองเลยจ้า
5: โอ้งั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ดีแล้วล่ะการช่วยเหลือคนน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะเอาล่ะทีนี้มากินข้าวกันเถอะจ้า
0: จ้า
5: สุขสันต์วันเกิดนะจ้าหลานรักแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย่าเสียใจนะจ้าที่จัดงานวันเกิดให้หลานไม่ได้แถมยังต้องมีแต่อาหารธรรมดาธรรมดาให้หลานกินอีกด้วย
0: ไม่เป็นไรจ้ะย่าลืมเรื่องงานวันเกิดซะเถอะจ้ะเราออกมากินข้าวกันดีกว่านะเอ๊ะใครมากันน่ะฉันไปเปิดประตูก่อนนะจ้ะย่าอ้าวลุงที่ตกมานี่นะมีธุระอะไรกับฉันหรือจ้ะโอ้โหแล้วพาคนมาทำไมเยอะแยะจังเลยมีทหารมาด้วยอ่ะ
4: ฉันเนี่ยเป็นทหารและท่านนั้นก็ไม่ใช่ลุงอะไรหรอกแต่เป็นพระราชาต่างหากล่ะ
0: พระราชาลุงเป็นพระราชาเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วล่ะพ่อหนูน้อยและเธอได้ช่วยฉันเอาไว้ฉันจึงมาที่นี่เพื่อตอบแทนน้ำใจของเธอไงล่ะเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริง
0: ๆตอบแทนน้ำใจของฉันหรือจ๊ะ
4: ใช่แล้วล่ะฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและก็เลยอยากจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้เด็กดีๆอย่างนี้สักหน่อยเอาละดนตรีเริ่มได้
3: ในที่สุดเด็กชายก็มีงานเลี้ยงวันเกิดจนได้และแน่นอนว่างานเลี้ยงที่มีพระราชาเป็นเจ้าภาพจะต้องเป็นงานเลี้ยงที่วิเศษที่สุดและนอกจากจะจัดงานวันเกิดให้แล้วมีเด็กๆมาร่วมงานมากมายมีของเล่นขนมและของกินมากมายอย่างที่เด็กชายไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวันเกิดของพ่อหนูน้อยวันนี้นับเป็นวันที่พิเศษที่สุดจริงๆ
6: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางรายการก็จะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงม่อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานม่อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
3: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
2: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
4: สวัสดีค่ะทันกมลธรทวพงศ์มาจากจังหวัดแพร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
5: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ท ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
2: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีการผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลัง

เตือนมาในส่วนของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนช.แล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ครับ23ไปจนถึง27กันยายนครับล่าสุดได้ติดตามในเพจของทั้ง NBT ด้วยนะครับแล้วก็สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งจัดการเรื่องของทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้ครับ23กันยายนถึง27กันยายนครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยโดยเริ่มมีผลกระทบครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบถัดมาเรื่อยๆครับรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเตือนประชาชนครับระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำไม่ทันนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ครับ7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกแล้วก็รวมถึงปราจีนบุรีด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับมีจันทบุรีนะครับในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยนะครับกรณีนี้รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการประสาน70จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการสั่งจัดการเตรียมทีมนะฮะเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะครับเพื่อเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเข้าประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้ในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยแล้วก็แน่นอนครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบในเหตุอุทกภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแจ้งกันครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์เรื่องของการเตือนภัยจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.แล้วก็ทางสทนช.ด้วยก็จะส่งข่าวมาแบบต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าแล้วก็ติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับขออนุญาตมาดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดนึงใครที่ติดตามตอนนี้อยู่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับมีพระรุ่งนี่โอ้โหกลอนเพียบเลยทีเดียวคุณประยงทวีชื่นนะครับและที่สำคัญฟังอยู่ตอนนี้จากสวท.สุราษฎร์ธานีครับฝนตกไม่เอ่ยน่าจะมีฝนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้และครับที่ส่งเข้ามาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับในส่วนของการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับเข้าร่วมการประชุมสำคัญ UNGA 81โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำริให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจนะฮะเป็นสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศักยภาพของ
เศรษฐกิจไทยครับรวมถึงการเชื้อเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกตลาดทุนไทยในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งครับเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งดิจิทัล

0: นะครับทั้ง AI แล้วก็ยอดตัวเลขคำขอรับการลงทุนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีด้วยนะครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ๆครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable นะครับคือมีเสถียรภาพกลายเป็นปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยสังเกตดูตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงเดือนกันยายนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตปีทองของตลาดทุนเลยนะครับต้องบอกว่าไปที่ไหนก็หลายๆคนบอกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเกมการลงทุนต่างๆในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงนะฮะกิจกรรมเศรษฐกิจของเราสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตก็มีการเติบโตการจับจ่ายต่างๆก็มีการเติบโตด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะสื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจครับที่นักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็จับตามองประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลเองนักลงทุนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวเลขที่สำคัญนะฮะแล้วก็เดินหน้าในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง105เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง AM ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็ถามมาทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆคือโครงการที่เป็นเฟส2ของไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านจริงๆเลยที่เข้าใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องราวประเด็นต่างๆวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดา เพลิดวิวัฒนาจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณวันค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยค่ะ
0: ครับผมเริ่มต้นกันเลยครับบนขออนุญาตเรื่องแรกเลยเรื่องสำคัญเข้าประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก่อนเลยต้องบอกเป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องชาวไทยกับการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมให้ท่านรองเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับเชิญเลยครับท่านรองครับ
7: โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้ให้เดินหน้ามีมติให้เดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะโดยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะจากเดิม300บาทเป็นรวมกันนะคะเป็นรวมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมค่ะในส่วนที่2คือไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมใช้ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรัฐช่วย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ2เดือนค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็น2เรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300บวกอีก700ก็เป็น 1,000 ถูกต้องนะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็คือ 1,000 บาทนะครับจะเริ่มตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้2เดือนถูกต้องไหมครับ
7: ถูกต้องค
0: ่
7: ะ
0: สรุปให้คุณผู้ฟังแบบนี้การยืนยันสิทธิ์ของประชาชนผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ค่ะประชาชนต้องยืนยันผ่านเป๋าตังค์นะคะวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอนุมัติเดิมนะคะยืนยันผ่านถุงเงินค่ะแต่ในระยะนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่นะคะ
0: ก็จะเป็นร้านค้าเดิมใช่ไหมฮะท่าน
7: ถูกต้องค่ะ
0: ย้ำเรื่องการใช้จ่ายสักนิดนึงครับแล้วก็ระยะเวลาให้กับคุณผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งครับท่าน
7: ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่ม700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่วนไทยช่วยไทยพลัส60 40ในส่วนเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: นี่นะครับต้องบอกว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนส่ง SMS เข้ามาข้อความเข้ามาด้วยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อวานหลังแถลงข่าวนะคะตัวเลขในการใช้จ่ายอ่ะก็ถือว่าเป็นนิวไฮของวันที่22ของทั้ง4เดือนเลยค่ะปกติเราจะจับ
0: ต้นเดือนนะค
7: ะใช่ปกติตัวเลขมันจะสูงช่วงต้นเดือนแต่ว่าในวันที่22ก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาวันที่22ของทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: อ๋อสะท้อนถึงเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะฮะที่เรามาคุยกันในประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าครับเรื่องของการยกระดับการสกัดเส้นทางเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องบอกว่านี่ก็เสียงชื่นชมมาสู่รัฐบาลอีกแล้วที่เดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอยากให้ท่านเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
7: คือประเทศไทยค่ะกำลังเปลี่ยนการจัดการบัญชีม้านะคะเป็นรายบัญชีไปสู่การสกัดกั้นเส้นเงินทั้งเครือข่ายค่ะโดยใช้ CFR และข้อมูลปปง.จัดการความเสี่ยงระดับบุคคลระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องข้ามธนาคารและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ตามระดับความเสี่ยงมาตรฐานธนาคารมีผลตั้งแต่8สิงหาคม2568ในขณะเดียวกันกสทช.ก็คุมเข้มบัญชีม้าและซิมบ็อกซ์ในส่วนของกลต.คุมบัญชีม้าคริปโตโดยเปิดทางให้ปปง.คืนเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอศาลแต่ไม่ใช่การคืนอัตโนมัติทุกคดีนะคะ
0: ครับเรียกว่าบูรณาการทุกหน่วยงานถูกต้องไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะ
0: นี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูในส่วนผลบ้างดีกว่าครับขั้นตอนต่างๆไปแล้วผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ยอดบัญชีม้าที่ถูกระงับสะสมถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยค่ะอยู่ที่ 4,312,293 บัญชีแต่ไม่ใช่จำนวนบุคคลหรือคดีนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับผลตรวจเชิงลุกช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะพบบัญชีม้าบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีติดบุคคล 16,712 บัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอีก1กว่า1ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติชั่วคราว102รายการมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะซึ่งรวมเงินและหลักทรัพย์กว่า 7,720 ล้านบาทตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการระงับการรักษาทรัพย์ในชั้นดำเนินการ
0: ชัดเจนเลยทราบมาว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เก่งนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้ครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องปรับแนวทางในการปราบปรามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
7: ค่ะตอนนี้รัฐก็คือทำ3เรื่องพร้อมกันนะคะ1ทำระบบข้อมูลและ API ให้หน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันพร้อม audit trail และช่องทางแก้ข้อมูลผิด2ยกระดับการตรวจ wallet stablecoin นะคะแล้วก็ off platform ผู้ให้บริการต่างประเทศด้วย travel rule EDD และ blockchain analytics ส่วน3ทำความร่วมมือข้ามประเทศเพื่อ freeze การรักษาทรัพย์ให้เร็วพร้อมวัดผลจากเวลาหยุดเงินเงินที่กักคืนได้และผลกระทบต่อผู้สุจริตค่ะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งในที่แนวทางการปรับรูปแบบเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้แบบครอบคลุมเลยอีกประเด็นนึงครับต้องเรียนถามเลยเกี่ยวกับกรณีของการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
7: ก็ต้องแยกแบบกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บ 80% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand ก็ใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
0: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
7: ค่ะก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วนของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวลและมีดคัตเตอร์จำนวน200,000 กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่อันนี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมพันธุ์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศนี้ค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อ ไฟต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
0: ระยะเวลาที่บอกไปวันนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
7: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
0: ในช่วง
7: ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
0: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
7: ก็พี่น้องประชาชนปกติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
0: ครับ
7: แต่นะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
0: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
7: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
0: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที
7: ่
0: วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ Educationlearning for life skin for future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนปิซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กประถมวัยไปจนถึงโน่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองแล้วก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับนี่คุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วยบอกติดตามทุกๆวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธีผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Liquorand Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุล นะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาร่วมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเชียร์กัน ทุกกีฬาเลยนะพอเปิด MBT ของเราก็ถ่ายทอดคุณผู้ฟังแสดงความยินดีดังๆให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก1เหรียญครับกับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณออยนะฮะคุณออยนะครับล่าสุดแสดงความยินดีกับน้องออยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงโอ้โหยกนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับน้องออยสุรัจนานะครับน้องออยสุรัจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีกแล้วแหมปรบมือปรบมือปรบมือนะครับชื่นใจชื่นใจสุดยอดจริงๆหลายคนก็ดูฟังรายการไปด้วยครับแล้วก็เปิดทีวีเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับปีนี้เอเชียนเกมของเราทุกกิโลกรัมที่ยกไม่ได้เพียงเป็นน้ำหนักของเหล็กเท่านั้นแต่ทุกกิโลกรัมที่ยกคือความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การทุ่มเทครับนี่คือรางวัลนะฮะแห่งการทุ่มเทรางวัลแห่งการตั้งใจปรบมือดังๆให้กับน้องออยสุรจนาแล้วก็เชียร์ต่อครับการแข่งขันเอเชียนเกมต้องบอกว่าคึกคักมากๆเอเชียนเกมปีนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหติดตามกันคึกคักจริงๆนะฮะแล้วก็ทุกสื่อก็เรียกว่าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยนอกเหนือจากน้องออยเมื่อกี้นี้น้องแม็กน้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองสู้สุดใจคว้าเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงคาราเต้เอเชียนเกมครับโอ้โหเห็นไหมมีแต่ข่าวดีๆก็ต้องอัปเดตกันแล้วก็นำเสนอกันนะครับแสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยครับล่าสุดคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้แน่นอนทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจยินดีกับแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะฮะโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราก็นำเสนอกันเช่นเดียวกันคือรัฐบาลครับเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะสำหรับการเข้าทำงานภาครัฐแล้วก็ดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่พัวพันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทำงานต่างๆเนี่ยไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเข้มข้นจริงๆครับในการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะครับไปจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักเลยนะคือการแก้ปัญหาการทุจริตการสอบอย่างมีระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีผลกระทบจริงๆคือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องรับผลประโยชน์นะครับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอฉบับดังกล่าวครับคือการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมถึงมีการจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนครับในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดคุณผู้ฟังจะถูกตัดสิทธิ์ ข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบประวัติได้นะฮะก่อนเข้ารับการบุคคลตรงนี้เข้าทำงานต่อนะครับนอกจากนี้แล้วครับหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือมีผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าควรกำหนดไว้ในโทษทางอาญานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลบอกเน้นย้ำเลยเดินหน้าเต็มที่ครับปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันเป็นกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งนะนี่ก็ส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของการติดตามเรื่องของมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาที่ได้มีดราม่าใช่ไหมครับการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ล่าสุดครับมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาก็ได้มีการร่อนแถลงปมดังกล่าวบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอย้ำต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับโดยล่าสุดครับเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้มีการออกแถลงการครับเรื่องของปมการละเมิดสิทธิ์การใช้ภาพนะฮะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยเขามีการระบุชัดเจนครับแถลงการของ Miss Universe กัมพูชา2026แบบนี้คุณผู้ฟังครับเรียนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเสนอนะครับเป็นได้รับข้อเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe กัมพูชาทีมงาน Miss Universe กัมพูชาขอชี้แจงแบบนี้นะครับการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่พอคือเราขอยืนยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจนะครับให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนความงดงามแล้วก็ความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขอมทีมงาน Miss Universe Cambodia หรือว่า Miss Universe กัมพูชา2026ขอน้อมรับข้อเสนอแนะแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความเคารพและเราก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าจะนำไปปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปแบบนะครับรวมถึงเนื้อหาให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความคิดเห็นและก็สนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นะครับก็เรียกว่ายอมรับผิดแหละนะที่ศึกษามาไม่พอในการเอาภาพของคนไทยของเราไปใช้นะครับเขาก็ออกมาน้อมรับนะฮะคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็รับผิดนะในกรณีที่มีการดราม่าเรื่องของภาพสตรีไทยบนเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชาน้อมรับคำติชมบอกไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะ ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทุกๆท่านเลยคุณอัชราปิ่นทองครับส่งเข้ามาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณณภัทรด้วยรวมถึงหลายๆท่านเลยคุณดารุษนาด้วยบอกฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่แจ้งมาเรื่องของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุราอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นความรู้นะในเพจของสวท.ของเราลงไว้รู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายท่านมีโทษทั้งจำทั้งปรับดังนั้นครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของการโพสต์ภาพสุรานะครับคือไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับถ้าโพสต์เนี่ยผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับสุรานะครับไม่โพสต์เรื่องของสูตรหรือวิธีการชงสุราที่มีในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์บางทีเราไม่รู้เราก็บางทีโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียผิดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับแล้วก็ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสูตรแล้วก็วิธีการชงสุราในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุราแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อมูลต่างที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของครม.ไฟเขียวเรื่องแก้กฎหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนพิการนะฮะเพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญครับแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์นะฮะเพิ่มสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะฮะเพื่อปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความรัดกุมมีความทันสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันเพื่อประโยชน์ในทุกท่านนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมาขอบคุณคุณสุภกิจด้วยคุณกำพลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยนะครับมีคุณมิลาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ปภ.แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ23ถึง27กันยายนนะครับในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน70จังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแบบเนี้ยต่อเนื่องกันแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องราวที่อัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
12: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าส ถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลัก

0: อย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
3: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
2: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
4: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อสองที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดในนั้นกรมในนั้นกรมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนที่84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วถึงบางลาดพร้าวนะเพราะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกแท่ท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
1: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
0: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
4: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
3: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ขู่ให้กลัว
13: ช
12: วนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทางสถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ เรื่องราวที่จะมาพูดกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอากาศนะคะเนื่องจากว่าก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าสถานการณ์น้ําเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะคะพร้อมข้อประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่นประพันธ์ค่ะรองนายรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่นะคะโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวค่ะเป็นเพียงข่าวลือหรือว่าเฟคนิวส์นะคะที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้ที่โพสต์เนี่ยคาดเครื่องมือวัดฝนที่แม่นยำค่ะซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชนะคะก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์เนี่ยไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยยังคงรองรับน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำโดยการเตรียมพื้นที่รับน้ำนะคะหรือว่าแกมลิง ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและก็ปริมณฑลนอกจากนี้ค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำนะคะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะช่วยประชาชนเนี่ยมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรือว่าอพยพได้ทันท่วงทีค่ะส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัตินะคะวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและก็ช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาของประชาชนเนี่ยทําได้รวดเร็วภายใน15วันนั่นเองค่ะก็เป็นว่าข้าวนะคะที่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็อย่าไปแชร์กันคุณผู้ฟังน้องเพิ่นก็เห็นเหมือนกันนะคะวันนี้ว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยหยิบยกเรื่องนี้นะคะมาฝากคุณผู้ฟังกัน เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะขอให้คุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลงมาพบกันใหม่นะคะต่อปลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จะลาคุณผู้ฟังไปด้วยลาเพลงตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าต ำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

0: ข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
3: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
2: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
2: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่ม

0: เติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนแม้คำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
2: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตWest Bankนายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าว นางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1ทีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย1-3คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดง แอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
8: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากลิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงเชิดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับ

ระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชตอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชตบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะเป็นลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทห์ของชีวิตช่างตลกร้ายโชตว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชตเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชตขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชตยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชตจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชตเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชตลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชตเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชตในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชตกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชตพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชตตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชตตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกังไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นและก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆ เสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตินึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเบียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออก

0: ชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงชอดลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเจ้าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
9: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม100,000ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและ

0: ใช้ระบบ CCTV และ SCADA เฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
2: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นปค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันกับรายการสาระสารพันค่ะรายการดีๆค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันพุธเช่นเคยเชนันแก้วกรัมนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังดูแลเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะบางคนก็เป็นถึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดูแลไปผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น RSV ด้วยเช่นกันนะอ่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยเวลาถ้าเกิดว่าต้องโดนฝนอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องถูกฝนเมื่อกลับถึงอย่างที่พักอาศัยแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายสระผมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่อบอุ่นก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของทางกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอย่างเช่นการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆค่ะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดเอาไว้ค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการยืนยันค่ะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปและจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรค่ะกรมวิชาการเกษตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อผิดกฎหมายซึ่งเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปและสามารถขยายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมทุกพันธุ์โดยจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นรองรับทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์รวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมซึ่งทั้งนี้สิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เน้นย้ำถึงนายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำค่ะว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมตอนนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ระบุนะคะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมี2สีด้วยกันโดยบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่อง

องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาหรับิกเท่านั้นหากใส่เครื่องหมายอื่นจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดนั้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพัดค่ะมาปิดท้ายกันที่คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านออร์เคสตราเอ็กซ์เทเตอร์ในวาระที่ยูเนสโกยกย่องพระเกียรติคุณโดยมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Life of Dao The Resilient Queen รำไพพรรณีออสยามดังแสงอรุณรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569สำหรับการนำเสนอคอนเสิร์ตนั้นจะนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสาน Orchestra Ex-Theater ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากการแสดงนั้นแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยการบรรเลงเพลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการแสดงพร้อมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์บริเวณหน้างาน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำการแสดงในวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการสำรองที่นั่งตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารสารพันหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์จิตตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันชวนันแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
6: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
7: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อ ความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซิอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนินโญมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23 กันยายน 2569สายชนนีสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13 กุมภาพันธ์ 2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขได้เริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

สามเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะสามเพลงสามยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่สามไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมาก จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนิสังควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงดุริยางกองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

เพลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั้นก็คือหลานย่าโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามอนขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13 14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเราน่าจะลองเขียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอาทึกนินจันที่เป็นคนทําเสียงสัตว์ตีกลองเล่นทําวนตีกลองไอ้ทําบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนสายทํานองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492 9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองนั่นโทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่2คิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงนึงค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้ง3เพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียงสองเพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสกัดเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสกัดเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมกขลนะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคุณเอาพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่บางงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นคือเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปมันเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเติมบุฟังมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสกัดถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีต่อกระนั้นท้าวสกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับ ยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบทเป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุปผารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเจอทรงทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงทูลถามท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพว่าท่านท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสร7องค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสุวรรณมหาราช

รื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตประสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสุวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจารย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบปรมาจารย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว

0: ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดเป็นสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระมหาโมคคัลลานะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอเท้าสกะจอมเทพเมื่อเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรันดร์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนพมะทั้งปวงไม่ควรยึดมันกระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ในที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเป็นบุพเพจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลปัญหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแหละไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลย พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาค แสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมคคบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมกขบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมคคบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมคคบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้น พระอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมณ์คืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมณ์คืออารมณ์ทางรสก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนคือใจและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆคือไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟจากไม้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอยากเหยื่อก็นับว่าไฟอยากเหยื่อฉันใดก็ฉันนั้นตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรือความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ห้านี้มีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็บุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้น มีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พุทธทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เราสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร 1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสะอาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาอาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิด ก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เวทนานี้มีผัสสะเป็นต้นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปัญหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระผู้เจริญเพราะพบเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ถ้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้ามหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะ มากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: ตั้งแต่เช้าเลย
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยละกันนะคะอ
1: ่
0: ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซ
0: ึ่
1: งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15-19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืน
1: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่ว่าเยอะเกิน
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
1: ทางการเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตร

0: ฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
1: ะครับ
0: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
1: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทัพยาทัพยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ เอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่

0: งเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
0: ครับผมโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: อันนี้ใช่หรือเปล่า
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
1: ันนี้นะ
0: ครับ
1: คุณสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: เป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2 จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
0: ่
1: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยกับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
0: ้
1: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
1: ันรกรุงรัง
0: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี
1: ้
0: มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
1: ็
0: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ครับ
1: คุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีค้องร้องข่าวก
0: ับ
1: คุณปู่บุญมาศรีมาศพักสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตร ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Nano Plus พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SMEพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ PCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับ วันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่าย60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส ส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15ถึง19ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบGI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6:52 นอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปก็เข้าใจ
1: น่ารักมาก
2: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุดค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้นะ
2: คะ
1: แต่ละพื้นที
2: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
1: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
2: ค
1: ุณพี่พงษ์นเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
2: ค
1: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ
2: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
1: ครับผม
2: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
1: มาติดตามติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20-27 กันยายน 2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟท์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกใช้ระดับโลกเนี่ยนะครับใช้กับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
2: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
1: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
2: ใช่ค่ะ
1: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
2: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
1: ็วันนี้เลย
2: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษานักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนส์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
1: า
2: ะ
1: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
2: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
1: สรัต
2: ดิฉันก็เป็นเอางี้
1: เราก็เก่งภาษาอังกฤษด้วย
2: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะส่งพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
1: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งผมจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับเราในโหวตไม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก็ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป์34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
2: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทย